0: ึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย ไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพยากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสลามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสา ามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตอนเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
2: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกาคิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
2: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักพลเชระรัตสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับลีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นัทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมืออันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกัญญาเรศครูสักยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปและสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเตอร์บายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกโบเอเดติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการส่วนความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง30ซมและเวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11ซมกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม้หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจากภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ

0: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: Radio Freshen Up。
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นี่นายสองคนแน่ใจกันเนี่ยว่าคุณแม่จะไปสนิทสนมกับเจ้าอ้อยมัน
1: แม่ก็มันเคยเห็นเท่านั้นเองมันจะแน่สักแค่ไหนก็ยังไม่รู้มันกันถ้าจริงมาว่าแสบ
2: น่าใช่ครับคุณเด่นใช่
1: ฮะ
2: ก็เห็นไปย่องย่องดูเจ้าอ้อยมันทำงานไรแต่ว่าคุณชนแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะไปไกลหลายหมื่นลี้แล้ว
0: คนไหนที่แรกคุณแม่ทำท่าไม่ชอบหน้าเจ้าอ้อยไง
1: กูว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ยืนยันนะครับว่าแอบดูเจ้าอ้อยเพราะอะไรเพราะไม่พอใจหรือเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเจ้าอ้อยมันทำอะไรยังไงเนี่ย
2: ผมว่าคุณเด่นนะทำเป็นเล่นตัวอีกไม่ได้แล้วนะยิ่งปล่อยให้คุณแม่เหงาเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นผลร้าย
1: ครับมันจะเป็นผลร้ายนะครับ
2: นั่นสิทำให้คุณแม่ได้เกิดความสนิทสนมกับเจ้าอ้อย
1: ครับ
2: ถ้าถึงขั้นนั้นคุณเด่นก็จะต้องสายเกีย
1: ร์เสียใจฮะ
2: เหมือนกัน
1: แล้วใครก็ช่วยไม่ได้ด้วยนะครับ
0: ไม่คิดเลยเว้ยไอ้อ้อยจะมาแรงคือทุกวันทุกวันขนาดมันเป็นคนที่ไม่มีหัวดอนปลายตีนไม่มีความหมายอะไรคุณชนน่ะช่วยมันเอาไว้เพราะความสงสารที่ไหนได้มันทำท่าจะไปกันใหญ่ซะแล้ว
1: มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันทำงานเก่งก็ได้นะครับ
2: นั่นสิครับ
0: ทำงานเก่ง
1: ครับ
0: งานอะไรเข้ามัน
1: ก็งานไร่อะไรครับ
0: ใครเป็นคนสอนมัน
1: ผมเปล่าไม่มีใครสอนนะมันทำเองเหมือนกับที่มันพูดเอาไว้เปรียบเลยฮะมันทำได้ทุกอย่างนะแล้วมันก็เถือกทำเก่งกับพวกผมมาด้วยครับ
0: มันทำคนเดียว
2: สองคนไก่บักจันลูกน้องของมันแหละครับ
1: ยิ่งทำให้มันได้รับคะแนนนิยมจากคุณชนมากขึ้นทุกวันแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคุณแม่ถูกเป่าหูหนักๆเข้าอาจจะชอบมันก็ได้ฮะ
0: แล้วแกสองคนไล่มันได้ไปงั้น
1: แหมอย่าว่ากันไร
2: นั่นสิ
1: ขนาดผมเป็นบ้าไปอะถ้ามันตายมันยังเดินหนีเลยครับ
2: แหมบอกจริงๆว่ามันน่าทนจริงๆเลยครับ
0: แล้วทำไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีดูบ้าง
2: วิธีไหนฮะยังไงอย่าให้คุณชนเล่นงานพวกผมแล้วกันนะฮะ
0: ใครจะรู้ถ้าแกทำตามฉันบอก
1: จำไปงั้นบอกมันนะครับจะให้ทำยังไง
0: ทำอย่างนี้นะ

0: ป็นไงเข้าใจที่ฉันพูดไหม
1: ครับเข้าใจครับเข้าใจ
0: ตัดปัญหาไปเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันคุณชนจะทำยังไงเมื่อไม่มีมันสักคน
1: หมอจะไปทำยังไงฮะก็ต้องบ่นหาคุณเด่นเลยครับ
2: ใช
0: ่ฉันไม่คิดเลยว่าแม่สาวแก่คนนี้จะโหยหิวความรักมากมายถึงขนาดนี้ได
2: ้ถ้ามันเกิดเทครัวได้แหมผมคิดว่าพวกเราจะแย่นะฮะ
0: ถ้าทำตามที่ฉันบอกไม่มีวันมันจะมาเทได้หรอกเว้ยแม้แต่แก้วน้ำอย่าว่าแต่เทครัวเลย
2: ถ้าคุณเด่นต้องการอย่างนั้นก็ได้จริงไหมวะซ่า
1: จริงสิแสบตกลงเอาสักคืนนี้เลยไหมหมด
0: ก็จะรังรอไว้ทำไมอีกล่ะก็เอามาสักคืนนี้เลยสิ
1: ตกลงครับ
2: ตกลงคร
0: ับไม่มีใครรู้นะไม่มีใครเห็นลงมือซะเลยมันเคยรอดตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันจะสาหัสกว่านั้นหรือว่า
1: ถึง

0: กาแฟมาแล้วค่ะเอ๊ะหายไปไหนกันหมดแล้วคะ
1: วางไว้ที่นั่นล่ะ
0: ก็เย็นหมดนะสิคะแล้วทานกันได้ยังไง
1: เย็นก็ชงใหม่สิ
0: โถคุณชนคะกาแฟขวดหนึ่งเดี๋ยวนี้แพงนะคะน้ำมันมันก็แพงเขาก็ขึ้นราคาน้ำมันลดราคาไปหน่อยมันก็ขึ้นราคากันเองเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็จดลงได้ที่ไหนล่ะขึ้นราคาไปหมดทั้งนั้นล่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าแม้กระทั่งข้าวสารชาวนาขายไม่ได้ราคาตกต่ำแต่เห็นขายกันในตลาดนะขึ้นราคาทุกชนิดแล้วก็มาทิ้งๆคว่างๆอย่างเงี้ยไม่เสียดายเหรอคะเราฐานะไม่ดีนะคะ
1: นี่อย่าเชยนักเลยนาใครๆเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะ
0: นี่แหละค่ะเชยทุกครั้งที่จี๊ดออกตลาดนะคะต้องสำรวจมาให้ทั่วน้ำท่วมก็ของแพงน้ำไม่ท่วมของขึ้นราคาโอ้ยไม่รู้มาอะไรกันนักกันหนาจนจี๊ดไม่อยากจะออกตลาดแล้วรู้ไหมคะ
1: ขี้เกียจแล้วสิ
0: แหมอย่าว่ากันแบบนั้นสิคะ
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เห็นว่าไม่อยากไปตลาด
0: ค่ะก็ไม่อยากไปจริงๆเพราะเงินที่ให้ไปซื้อของน่ะเท่าเก่าแต่ว่าได้ของลดน้อยลงทุกวันทุกวันไม่เข้าใจก็จะหาว่ากินปากตะกร้าแต่ไม่พูดก็ไม่ไหวนะคะต้องพูดกันซะมั่งไหนว่าเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยเป็นสำคัญแต่ไม่เห็นมีใครใจใส่เลยปล่อยให้สินค้าขึ้นเอาขึ้นเอาคนที่เป็นแม่บ้านอกจะแตกตายอยู่แล้วสู้นั่งเก้าอี้ไม่ได้สบายใจดี
1: เห็นฉันนั่งเก้าอี้แล้วร่ำรวยเหรอจี๊ดแหมถ้านั่งเก้าอี้แล้วคอยยกมือทีละหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นก็สบายนะสิ
0: แล้วกินทิ้งกินขว้างทำเข้าไปได้ยังไง
1: เฉยขนาดที่นี่สภากาแฟนะจ๊ะ
0: แล้วคุณแม่กับนายโอ้ยล่ะคะ
1: ออกไปที่ระเบียง
0: ทำไมคะเอาไปทะเลาะกันอีกเหร
1: อฉันไล่ให้นายโอ้ยเขาตามไปเองนั่นแหละ
0: รู้ว่าสอนเสร็จไม่กินกันไล่ออกไปพบกันได้ยังไงคะ
1: ปล่อยให้เขาพูดกันซะให้พอใจจะได้เลิกใช้สายตาทะเลาะกันสักที
0: เรื่องนี้ไม่ค่อยจำเป็นนักหรอกค่ะยังไงยังไงคุณแม่ก็เหนือกว่าอยู่แล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราแม้แต่ลูกจ้าง
1: จี๊ดคนเราน่ะอยู่ด้วยกันถ้ามองหน้ากันไม่สนิทมันจะมีความสบายใจเหรอจ๊ะอีกอย่างถึงในอ้อยจะเป็นคนพเนจรที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนพอทำอะไรได้เขาก็ทำทุกอย่างเท่าที่สามารถจะทำได้โดยไม่ต้องออกปากขอร้องและไม่พูดอะไรเลยสักคำแล้วยังทำได้ดีอีกด้วยมีแต่แม่เจ้าของไร่ชนนีคอยค้อนควักตะบึงตะบอยกับเขาไม่ได้สนใจอะไรสักนิดจะอยู่หรือจะไปเป็นมิตรกันไว้ไม่ดีกว่าเหรอจะมัวตั้งแง่ตั้งงอนเป็นศัตรูกันอยู่ทำไม
2: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
3: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ี้มีอะไรแปลก
1: ๆแปลกยังไงจิ๊ด
0: ก็อยู่ๆคุณเด่นโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยงหายหน้าไปเฉยๆรู้สึกว่าตั้งแต่ในโอ้ยมาอยู่ที่นี่ตั้งเดือนคุณเด่นนะหายไปเหมือนตายจากคุณโอ้ยมาอยู่ก็ไม่ถูกชะตากับคุณแม่ซะอีกทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรให้
1: เพราะอย่างนี้นะสิถ้าถึงต้องไล่ในโอ้ยตามไปปรับความเข้าใจกับยายแม่ของเราซะจะได้หมดเรื่องกันทันที
0: ก็เขาทำอะไรผิดล่ะคะถึงต้องตามไปขอโทษน่ะ
1: ถึงไม่ได้ทำอะไรผิดในฐานะที่เป็นผู้อาศัยก็ลองถามพูดทำความเข้าใจกันซะมันจะได้หมดปัญหาไป
0: แล้วเขาตกลงกันยังไงคะก็ไหนว่าจะให้เขาช่วยเราทำงานไม่ใช่เหรอคะ
1: ฉันอยากจะให้เขาอยู่ช่วยเราเท่าที่ดูมาเขาก็มีความรู้ความสามารถในการทำงานเมื่อรู้ว่าเขาจะไปในอีก2เดือนข้างหน้าก็ชักเสียดายถึงอยากได้เขาอยู่ฉันพูดกับเขาแล้วแต่เขายืนกรานว่าจะต้องไปด้วยเหตุผลส่วนตัวคือมีธุระฉันคิดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาอึดอัดใจเจ้าของไร่ที่ทำหน้างอเป็นม้าหมากรุกแต่ถ้าเขาคุยกันรู้เรื่องบางทีความตั้งใจของฉันจะประสบความสำเร็จทำให้เขายอมอยู่ก็ได
0: ้ในโอ้ยน่ะหน้าตาดีเหมือนกันนะแต่ท่าทางงอนๆหยิ่งๆเอาเรื่องเหมือนกันน่ะคุณชนชอบเขาเหรอคะ
1: เท่าที่คบกันมาฉันว่าเขาเป็นคนใช้ได้ทีเดียวภายนอกอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในใจไม่มีอะไร
0: รักเขามากเหรอคะ
1: แม่จี๊ดเดี๋ยวฉันจะจับเธอไปแต่งงานกับเขาทำปากดีนะ
0: อุ้ย แหมถ้านิสัยดีคุณชนว่าก็ดีสิคะปีนี้จะได้หายหนาวสักที
1: ว่าฉันรักผู้ชายแต่ที่แท้เราเองก็ตัวสั่นอย่างนั้นเหรอก็ในซ่าในแสบไงล่ะฉันจะจัดการแต่งงานให้เอามะ
0: โอ้ยแถมเงินมากองตรงหน้าก็ยังไม่รับประทานเลยแหมอย่าห่วงอนาคตจี๊ดเลยค่ะ
1: แล้วจี๊ดมาห่วงอนาคตฉันทำไม
0: ก็นึกว่าชอบสิคะ
1: การชอบไม่จำเป็นต้องชอบแบบนั้นนี่จ้ะเราชอบในความสามารถของเขาชอบอุปนิสัยใจคอเขาไม่ได้เหรอจี๊ดก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องรักใคร่กับฉันน่ะเลิกพูดกันได้เลย
0: แหมใจคอจะเกลียดความรักจนวันตายเฉลยคะ
1: ไม่พูดถึงก็ดีที่สุดเอาอย่างนี้กาแฟมันจะต้องทิ้งซะเปล่าๆมาช่วยกันกินดีกว่า
0: ว้ายตายแล้วคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนกันสิคะ
1: กินเข้าไปเถอะถึงเวลานอนมันหลับเองนั่นแหละ

0: นี่เขาจะตามออกมาทำไมนะอุตส่าห์ปล่อยให้อยู่ตามลำพังกับนชนแล้วเชียวจะได้คุยกันสะดวกไม่มีก้างขวางคอมาแล้วจะพูดอะไรก็ไม่พูดกลับมายืนพิงระเบียงแหย่หน้ามองฟ้ามองดาวซะเฉยๆอย่างนั้นน่ารำคาญนักจ้ะตามฉันมาทำไมมีอะไรจะพูดกับฉันอย่างนั้นเหรอ
1: คนอย่างผมเนี่ยมันไม่มีปัญญาอะไรไม่มีปัญหาด้วย
0: แล้วตามออกมาทำไม
1: คุณนชนบอกว่าคุณมีธุระจะพูดกับผมไม่ใช่เลย
0: ฉันไม่มีอะไรจะพูด
1: ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเนี่ย
0: ทั้งยินทั้งจังหองพบคนมาก็มากไม่เห็นมีใครเหมือนนายคนนี้เลยจริง
1: ๆถ้าคุณไม่มีอะไรผมขอตัวดีกว่านะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ทำไมถ้างั้นก็เชิญ
0: นะชนเขาบอกหรือยัง
1: ก็เรื่องอะไรไม่ทราบอ่ะ
0: ก็เรื่องที่เขาเคยพูดกับคุณ
1: นะชนนะพูดกับผมเยอะแยะไปหมดไม่ทราบว่าเรื่องอะไรบ้างผมก็ไม่ได้จดจำไว้หรอก
0: นะชนต้องการให้คุณอยู่ช่วยงาน
1: เรื่องใช่ผมเป็นผู้จัดการไร่
0: ใช
1: ่ผมก็บอกเขาไปแล้วยังมีธุระส่วนตัวต้องทำ
0: เจ้าจันบอกคุณไม่มีธุระ
1: ก็เจ้าจันจะรู้ดีไปกว่าผมได้ยังไงมันก็พูดไปตามประสาเด็กผมสิย่อมรู้ตัวของผมดี
0: เงินเดือนน้อยไปใช่ไหม
1: ผมไม่เคยพูดเรื่องเงินกับใครสักคำผมพอใจผมทำขอให้มีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนพอไม่ให้ตัวเองอดตาย
0: ฉันว่าคุณไม่น่าจะมีอะไรนชนก็ชอบคุณมาก
1: ผมเข้าใจเจ้าของไร่นี้เขาชอบผมและผมก็ไม่เคยคิดจะเล่นตัวนะแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวผมเอง
0: แต่นชนเขาอยากจะให้ฉันพูดกับคุณ
1: ครับผมเข้าใจผมก็บอกนชนไปแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเล่นแง่หรือว่าเล่นเนื้อเล่นตัวอะไร

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X

0: The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

ค่ะกลับมาพบกันอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มทำร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติแม้จะดูฝนตกเกือบทุกวันนะคะฟ้าครึ้มปริมาณน้ำจากฟ้าน่าจะทำให้ดินชุ่มฉ่ำที่สำคัญเราก็วาดหวังว่าปริมาณน้ำคงจะมีมากพอที่สามารถจะใช้รองรับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งปีนี้ที่ทุกคนกังวลเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดความแล้งจัดมาดูสถานการณ์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นรายภาคไม่ได้เยอะเลยนะคะสำหรับภาคเหนือและทุกภาคของประเทศไทยเป็นการรายงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ18กรกฎาคมนะคะโดยปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 56% ของความจุเก็บกักส่วนปริมาณน้ำใช้การ 37% นะคะสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาคภาคเหนือมีปริมาณน้ำประมาณ 52% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44% ภาคกลางน้อยนิดนะคะ 28% ภาคตะวันออก 41% ภาคตะวันตก 65% และภาคใต้ 61% ค่ะทั้งนี้สถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ 54% เขื่อนสิริกิติ์ 52% แควน้อยบำรุงแดน 24% และป่าสักชลสิทธิ์ 13% นะคะดังนั้นกับการใช้น้ำอย่าชะล่าใจคิดถึงการภายหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะอาจจะชนปีหรือปีกว่าที่ผู้รู้บอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: ร็จไปส่วนชื่อเสียงและเกียรติคุณทั้งหลายนั้นยกให้เป็นของผู้อื่นดีกว่าการหยุดพักจะเป็นการสร้างกำลังให้บังเกิดขึ้นสำหรับทำงานต่อไป
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะสายสวยห้ามพลาดที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำ The Art of Beauty จะสักคิ้วต่อขนตาเพ้นคิ้วพบกันนะคะที่มีโชคพลาซ่า The Art of Beauty มาให้บริการแล้วค่ะทั้งการสักคิ้วลายเส้นธรรมชาติเพ้นคิ้วปรับทรงให้เข้ากับใบหน้าต่อขนตาเพิ่มความหวานสีและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศอุปกรณ์ผ่านการอบฆ่าเชื้อมียาชาอย่างดีไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกทรงเลือกสีได้เสริมโงเห้งฟรีมีการวิเคราะห์สภาพผิวก่อนสักนะคะดูแลโดยช่างมืออาชีพใช้อุปกรณ์สะอาดและปลอดภัย The Art of Beauty ติดกับร้าน KT Optic หน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 การเวลา
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
6: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
6: ตราจารย์เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
2: วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอย่างสงบเงียบทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่
5: ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาครองราชพุทธศักราช1805ถึง1854เพื่อใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่นิมนต์มาจากเกาะลังกาพร้อมตั้งชื่อว่าวัดเวรุกัฏฐารามหรือวัดไผ่11กอเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ต่อมาในสมัยพญากือนาครองราชพุทธศักราช1898ถึง1928ทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินทั้ง4ทิศพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุโมงค์เถระจันทร์ตามชื่อมหาเถระผู้พำนักแต่เมื่อเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าวัดอุโมงค์ก็กลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งพุทธศักราช2492เจ้าชื่นสิโรรสได้เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้งภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนโมกขพลารามของพุทธทาสภิกขุและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวัดอุโมงค์เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์เหมาะแก่การมานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเที่ยวชมศิลปะโบราณวัดอุโมงค์แห่งนี้คือความงามที่ผสานศิลปะประวัติศาสตร์และธรรมะอย่างแท้จริง
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนแวะพักผ่อนออกกำลังกายที่สวนรถไฟเชียงใหม่วันไหนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานหรืออยากจะหาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจลองแวะมาค่ะมาปล่อยใจไปกับบรรยากาศอันร่มรื่นที่สวนรถไฟเชียงใหม่ให้ธรรมชาติช่วยเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณกลายเป็นวันแสนพิเศษและนี้ก็คือพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนนะคะระหว่างทางจะได้เห็นภาพความมีชีวิตชีวาทั้งนักวิ่งที่มาออกกำลังกายเด็กๆสนุกสนานในลานกิจกรรมกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนั่งปิกนิกใต้ร่มไม้ใหญ่รวมถึงเหล่าน้องหมาน้องแมวที่พากันออกมาเดินเล่นรับลมเย็นๆทุกคนต่างได้ใช้เวลาในแบบที่ตัวเองชอบพอตกเย็นนะคะบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักและเต็มไปด้วยพลังบวกเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นพร้อมกิจกรรมแอโรบิกและซุมบ้าที่เปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยได้มาร่วมขยับร่างกายสนุกสนานสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกันและอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลายคนประทับใจนั่นก็คือห้องน้ำติดแอร์ทั้งสะอาดเย็นสบายแล้วก็ปลอดภัยตอบโจทย์การมาทำกิจกรรมของประชาชนได้อย่างดีไม่ว่าจะมาวิ่งเรียกเหงื่อนั่งปิกนิกพาสัตว์เลี้ยงเดินเล่นหรือแค่แวะมาเปลี่ยนบรรยากาศหลังเลิกงานส่วนรถไฟเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกคนในทุกๆวันลองหาเวลาสักนิดค่ะแวะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆด้วยตัวคุณเองเพราะบางทีความสุขก็อยู่ใกล้กว่าที่คิดด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
6: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333
7: Your happiness, our happiness, Mass F

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะการเลือกต้นแบบมักจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและถ้าหากศักยภาพของเราและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เทียบเท่ากับศักยภาพและผลลัพธ์อันเกิดจากต้นแบบของเราต้นแบบที่เราชื่นชมก็จะไม่ใช่แรงบันดาลใจของเราอีกต่อไปค่ะแต่จะกลับกลายเป็นที่มาของความคับข้องใจและความสิ้นหวังแทนดังนั้นจงเลือกต้นแบบของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านที่คุณสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้นะคะและความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการเช่นเดียวกันการที่คุณหาต้นแบบเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่คุณให้ความยกย่องมักจะให้คุณค่ามากกว่าการที่คุณยกย่องชื่นชมนักกีฬาผู้นำหรือว่าบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากคนเหล่านี้มีประสบการณ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าความสำเร็จนั้นกลับไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณสักเท่าไหร่คนที่มีบุคคลต้นแบบเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จซึ่งความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับตนและเป็นความสำเร็จที่ตนสามารถเข้าถึงได้มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกค่ะ
1: สิง

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

ติดตามข่าวหลังจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เปิดเผยถึงความสำเร็จการนำคณะทีมไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทบอกว่ากลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ซึ่งได้รับการยืนยันนะคะว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะคะโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยนายกบอกว่าการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยที่เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวถึงกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากแม้นไทยเคยเสนอหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนโดยให้ใช้การเจรจาทวิภาคีทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่กัมพูชาจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมพักบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อใดเราก็ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงโดยนายศรีหศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน 1. เขามีความหวังดี 2. เขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญของการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือเราชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาและมั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนและเปราะบางการหยุดยิงก็ยังเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้รวมถึงการนำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วย

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Outstanding ระดับเหรียญทองในการแข่งขันเต้น International Dance Festival 2026ประเภทระบำนานาชาติร่วมสมัยณโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องภรินทร์พรปิ่นทองชนกฤทัยแสงจันทร์ชนนิภาเลิศอัญญดาอนุชิตานุกูลกมลชนกวังปรีชาสู้วรลีมีวลินพานิชกุลและบรลักษ์แหวนเพชรโดยมีครูผู้ฝึกสอนคุณครูนาฏนัดดาสุขพันธ์วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะซึ่งในงานดังกล่าวนะคะนักเรียนวารีเชียงใหม่น้องมุนนดาพานิชกุลยูบินโจและซินรูอียังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภท cover dance โดยมีครูควบคุมทีมคือคุณครูนาฏนดาสุขพันธ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณ

0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขา

0: ำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
2: แมสเอฟเอ็มขอบคุณนะคะ
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25 กรกฎาคม 2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของ

0: านปวดเมื่อยขาทาฟลานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟลานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟลานิวฟลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟลานิวจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ดีเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนกันมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำนะคะเมื่อคืนก็ตกแต่ว่าตกแบบปล่อยๆประมาณนั้นนะคะแต่เช้านี้บางที่ตกเยอะบางที่ก็ตกแบบปล่อยๆเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เปียกได้เหมือนกันนะคะชุ่มฉ่ำกันทั่วๆกันเลยทีเดียวเข้าสู่เช้าวันทำงานกันค่ะวันพุธกลางสัปดาห์ด้วย22กรกฎาคม2569กับเพลงฟังสบายเวลาของการทำงานเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะถึงออฟฟิศถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีบางจุดบางเส้นทางที่รถยังแน่นกันอยู่คุณผู้ฟังหลายเส้นทางในเชียงใหม่เรานะคะตอนช่วงประมาณ 8:30 เนี่ยก็ยังติดหนักกันอยู่เพราะหนึ่งก็คือฝนแล้วก็หนึ่งก็คืออุบัติเหตุค่อนข้างเยอะหลายจุดเลยทีเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการชนท้ายกันกันนั่นแหละก็ทำให้เกิดการชะลอตัวแล้วก็ปัญหาการจราจรตามมาค่อนข้างเยอะหลายเส้นทางมากๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะไม่เจอฝนกันมาตกตอนเช้าแบบนี้ก็หลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเช้านี้เจอกันแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดออกจากบ้านสายทำให้เราไปถึงที่ทำงานสายได้เด็กๆ ก็จะไปโรงเรียนสายเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันค่ะหยดน้ำจากพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตและ POP ชื่อเพลงก็คือฝนงานเก่าของเบิร์ดกับฮาร์ดหยิบในวันนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพุธ22กรกฎาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด 23.9 องศาและสูงสุดที่ 30.9 นะคะส่วนบนยอดดอยวันนี้อัปเดตอากาศแล้วค่ะอินทนนท์ต่ำสุด12องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 12.5 องศาอากาศใกล้เคียงกับอินนนท์เลยที่ภูพิงที่ดอยสุเทพของเรากับดอยอินทนนท์นี้อากาศใกล้เคียง12องศาเกือบเท่าๆกันนะคะสถานีแคสหลวงอ่างค้างอำเภอฝางเชียงใหม่ 20.4 องศาค่ะนี่คืออากาศเช้านี้กับวันฝนตกและฝนพรำกันด้วยดูแลสุขภาพกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบาสเกตบอลเพลงนี้บ้างกับวันฝนพรำค่ะ

จริงๆจะว่าไปวันนี้ก็หนาวจริงๆนะคะด้วยความที่อากาศเป็นแบบนี้ด้วยแหละหนาวกันไปใครที่เป็นภูมิแพ้ไม่สบายนี่ลำบากกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในวันฝนพรำและก็วันฝนตกกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และก็ฝากดูแลเรื่องการเดินทางกันด้วยเพราะรถเยอะมากๆจริงๆนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะตอนเช้าช่วงทุกคนก็รีบเหมือนกันหมดแหละนะคะอยากจะถึงที่ทำงานอยากจะกลับอยากจะไปส่งเด็กที่โรงเรียนให้ถึงทันเวลาประมาณนั้นเพราะว่าไม่มีใครอยากสายเราต้องบริหารตัวเองโดยที่ถ้าเกิดเช้าไหนฝนตกมาแม้จะตั้งเขาแค่ตั้งเขาเราก็ต้องรีบแล้วล่ะนะคะเราจะได้ถึงที่ทำงานถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะและเดินทางด้วยความสุขกันกับรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของไม่ต้องกลัวเปียกกันนะคะขับรถไปสบายกว่าเยอะเลยทีเดียวแนะนำกับความสวยของ Yaris Cross คันนี้ค่ะคุ้มแน่นอนแวะไปเทสต์ไดรฟ์กันได้มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นะคะคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์กันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยหรือว่าจะเป็น Hilux Towerโฟร์แท็กซ์นะคะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวและข้อเสนอพิเศษเลือกได้ตามใจคุณทั้งเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและทั้งเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% ด้วยและซื้อรถช่วงนี้ก็คุ้มมากๆกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มไม่ว่าคุณจะมองรถคันไหนอยู่คุ้มต่อที่1จัดให้แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันซื้อรถสูงสุด 10,000 บาทหรือซื้อรถดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปเทสต์ไดรฟ์กันได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาเซียเคเวค่ะสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน053-202-009เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมและรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆได้รวมไปถึงไปดูนะคะในส่วนของการรีวิวรถแต่ละรุ่นค่ะบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปที่โชว์รูมมาดูรีวิวกันก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มความตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะที่Facebook ของ Toyota เชียงใหม่และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางกับคุณเสมอนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าของเรามาถึงงานของเสือโคร่งเพลงนี้บ้างกันละกันกับรถของเล่นค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ชนเจอร์สเขาคุณฟังงานจาก One Direction เพลงนี้ Baby. จากอัลบั้ม4นะคะก่อนนั้นมี Elegant Gracious ค่ะกับ Do You Know Ping Pong Song ด้วยการรายการกับ44นาทีเช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการปรับราคาน้ำมันนะคะซึ่งมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นทั้งดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอล์85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เช้านี้ตี5ไปต้นบ่ายนั่นเองค่ะคุณฟังก็เลยได้ว่าเมื่อคืนนี้ประกาศมาจะว่ากลางดึกก็ไม่เชิงว่ากลางดึกแต่ก็ไม่ได้แบบ5โมง6โมงเหมือนช่วงก่อนเข้าบ้านค่ะคุณผู้ฟังก็มีการปรับราคาน้ำมันขึ้นหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เมื่อจำได้ว่าเมื่อ7กรกฎาคมล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับลดลง2บาท50สตางค์นะคะหลายอย่างทีเดียวทั้งแก๊สโซฮอล์ทั้งดีเซลแล้วก็เป็นซินรวมไปถึงหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็นิ่งมาเงียบมาจนถึงวันนี้ก็ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันอีก85สตางค์มีผลตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปก็บรรยากาศในการเติมน้ำมันก็น่าจะคึกคักแน่นอนก็วางแผนในการเดินทางกันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการสู้รบของตะวันของหลายๆประเทศในตะวันออกกลางก็ไม่นิ่งมากๆเลยทีเดียวค่ะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ทำให้มีผลต่อราคาน้ำมันของบ้านเรามากๆเลยทีเดียวประหยัดไว้เซฟน้ำมันไว้ดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเหมือนเดิมพร้อมการดูแลบ้านให้สวยและก็มั่นใจได้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกบ้านเราก็ต้องแข็งแรงและดูดีแน่นอนค่ะโกลเบิ้ลเฮาส์จัดให้กับโปรโมชั่นพิเศษบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเบิ้ลเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะครบทุกตัวช่วยในงานซ่อมเลยค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านและก็เครื่องมือช่างด้วยรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่กอบันเทาของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในทีเดียวกับโกลเบิ้ลเฮาส์นะคะครบหลากหลายให้บ้านคนค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางหรือว่าจะข้ามไปช็อปกันที่สาขาจังหวัดลำพูนที่โกลเบิ้ลเฮาส์เราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเลือกสินค้าที่ถูกใจเลือกได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะช่วงนี้ลดชำรับฝนกับเฟอร์นิเจอร์สวยๆมาดูแลบ้านเราให้สบายโซฟานั่งสบายชุดโต๊ะทานข้าวเก้าอี้พักผ่อนและเฟอร์นิเจอร์อีกหลากหลายรายการลดราคาพิเศษสุดไปดูของจริงกันได้ที่ Golden House นะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงเช้าๆของเรานะคะพิน Headbury เพลงนี้กับ Slow Day ค่ะ

ลิซ่ากับชิลค่ะคุณฟังก่อนนั้นมีงานของ Ariana Grande ด้วยเพลงที่เป็นไวรัลในการเต้นกันเยอะมากเลยทีเดียว Hey That I Made You Love Me นะคะและพินเฮเปอรี่กับ Slow Day ค่ะการนาฬิกากับ56นาทีวันนี้จะเป็นวันที่หลายคนไปถึงที่ทำงานช้าจริงๆเพราะว่ามีทั้งในส่วนของรถติดด้วยแล้วก็อุบัติเหตุตามมาเยอะแยะมากมายหลายเส้นทางแต่ช่วงว่าตอนนี้ 9:00 นกว่าจะ 10:00 นน่าจะถึงออฟฟิศกันเรียบร้อยลุยงานกันต่อกระชับของวันพุธกลางสัปดาห์กันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและผู้สนับสนุนรายการเราเดินทางด้วยความสุขและปลอดภัยเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะอัปเดตบ้านเราให้สวยและดูดีเลือกสินค้าให้ดูแลบ้านอย่างครบวงจรเชิญได้ที่ Open House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองค่ะส่งท้ายก่อนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ DJ จุนนะคะเราเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะดิวิกาต้าเพลงนี้กับแอมกูดนะคะบ่ายโมงเจอกันสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะน้ำมันโลกพุ่งสูงหลังฮูตีคูปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือนสิงหาคมบวก 2.02 ดอลลาร์หรือ

0: การเสียชีวิตขณะเดียวกันอิหร่านได้โจมตีเป้าหมายของสหรัฐในประเทศบาเรนคูเวตและจอแดนเช่นกันล่าสุดกลุ่มฮูตีประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียในช่องแคบบับเอลมันเดบส่งผลให้เส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ของทะเลแดงถูกปิดสำหรับเรือของซาอุดิอาระเบียด้านนายยายาซารีโฆษกฝ่ายทหารของกลุ่มฮูตีกล่าวว่าเราขอประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อศัตรูอย่างซาอุดิอาระเบียภายใต้หลักการตาต่อตาฟันต่อฟันโดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่มีการออกแถลงการฉบับนี้ซึ่งการที่ซาอุดิอาระเบียทำการปิดล้อมท่าอากาศยานนานาชาติซานาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่อาจทนได้อีกต่อไปขณะเดียวกันนายซารีให้คำมั่นว่ากลุ่มฮูตีจะตอบโต้การปิดล้อมด้วยการปิดล้อมและจะตอบสนองต่อการยกระดับความขัดแย้งทุกครั้งด้วยการยกระดับความขัดแย้งเช่นกันอย่างไรก็ดีช่วงบวกของตลาดถูกจำกัดจากรายงานที่ระบุว่าประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิหร่านและสหรัฐได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงเป็นเวลา10วันเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาสันติภาพในขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา API ในวันนี้ก่อนที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ EIA จะเปิดเผยข้อมูลในวันพรุ่งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ดี3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ
13: พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วใน

0: การรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

พียงนิทานนะครับจากนนทนนแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านู้นเนี่ยจากน้องปันสรณวัฒน์กับขอแค่นี้และเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับเรื่องราวของฝนฟ้านะฮะกลิ่นฝนจากน้องเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันด้วยนะครับในช่วงนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยคลึ้มมาเลยฮะมาแบบเป็นก้อนใหญ่เลยและคิดว่าน่าจะตกแป๊บเดียวปรากฏว่าทั้งคืนนะฮะก็ยังไม่หยุดนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตกหนักไงมันไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงเช้าวันนี้อากาศเลยเย็นสดชื่นสบายสบายมากๆนะครับในเช้าวันนั้นพุธกลางสัปดาห์22กรกฎาคมนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่เช้านะฮะตี5เริ่มต้นกับที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้วนะฮะ85สตางค์ครับคุณผู้ฟังอ่ะดีก็ขึ้นซะงั้นนะฮะจากราคาเดิมนะครับอย่างเช่นดีเซล35บาท64สตางค์เป็น36บาท49สตางค์ครับในขณะที่แก๊สโซฮอลนะฮะE85 จาก26บาท58สตางค์เป็น27บาท43สตางค์ครับแก๊สโซฮอล E20 30บาท64สตางค์เป็น31บาท49สตางค์ครับแก๊สโซฮอล91นะฮะ 35.27 35บาท27สตางค์นะครับกลายเป็น36บาท12สตางค์และแก๊สโซฮอล95นะครับจาก35บาท64สตางค์เป็น36บาท49สตางค์ขึ้นนะฮะราคาน้ำมันขึ้นแถมไม่พอทองก็ยังขึ้นด้วยนะฮะเช้านี้พุ่งแรงสูงมากนะครับถึง 1,050 บาทนะครับราคาทองคำแท่งขายออกล่าสุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่บาทละ 65,800 บาทนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 9:02 น.ราคาทองพุ่งนะครับทำให้ราคาทองแท่งเนี่ยขยับขึ้นรวมไปถึงทองรูปพรรณกันด้วยนะครับสรุปนะฮะวันนี้ราคาทองขึ้นนะฮะทั้งทองคำแท่งครับรับซื้อที่ 65,600 บาทขายออกอยู่ที่ 65,800 บาทครับในขณะที่ทองรูปพรรณนะครับรับซื้อที่ 64,293 บาท56สตางค์ครับในขณะที่ขายออกอยู่ที่ 66,600 บาท

าเพลงนี้เนี่ยพีทกิ้งก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างเศร้าแล้วก็เหงามากๆนะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับเป็นเพลงออริจินัลจากเพอร์พีชครับที่ได้น้องบิวกิ้นมาร้องในเพลงนี้ด้วยนะฮะและดูเหมือนว่าเขาจะสลับเพลงร้องกันนะฮะคุณฟังมันแลกเพลงกันร้องนะฮะแต่ว่าร้องด้วยกันนะก็คือเอาเพลงของเพอร์พีชเนี่ยนะครับให้น้องบิวกิ้นมาร้องด้วยบิวกิ้นเองก็พาเพอร์พิชไปร้องด้วยเช่นกันนะฮะอีกเพลงหนึ่งนั่นเองซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีนะฮะกับSee You Somewhere นั่นเองนะฮะสองของเพลงนี้มีความหมายเนื้อหาแบบเศร้าๆการจากลาแบบไม่สามารถที่จะกลับมาเจอกันได้อีกแล้วนะฮะในช่วงชีวิตนี้นะฮะคุณผู้ฟังมันเป็นเพลงที่แหมนะฮะฟังแล้วรู้สึกแบบเศร้าแล้วก็เหงาไปด้วยกับเพลงจริงๆเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาเวลาอีกชุดนึงนะฮะจะเปิดให้ฟังกันละกันสำหรับSee You Somewhereทั้งบิวกิ้นแล้วก็เพอร์พีชนั่นเองครับ

วันนี้ส่งเพลงเศร้าคุณผู้ฟังได้ฟังกันเยอะเลยเศร้าจนน้ำตาแตกเลยนะฮะโบกี้และออนกับยิ้มลายครับผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลงนี้หรือใครที่ไปดู MV เพลงนี้ไปดูสักครึ่งเพลงนี้ก็ไม่รอดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็น่ารู้นะฮะมีทินครับนะฮะก็คงมีสักวันหนึ่งครับที่จะได้เจอกันแล้วก็รวมไปถึงเพอร์พีชนะฮะแล้วก็บิวกินด้วยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับ3เพลงเพราะที่กินใจมากๆนะฮะในช่วงนี้แล้วขอบคุณด้วยกับนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของหลังคารั่วนะครับรอยรั่วซึมต่างๆนะฮะที่บ้านของคุณวันนี้อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันบานปลายในอนาคตนะฮะซ่อมบ้านกันด่วนนะครับกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวช่วยงานซ่อมยานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะครับพิเศษครับซื้อครบ 10,000 รับทันทีฮะกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับของดีราคาคุ้มเลือกได้เลยครับคุณผู้ฟังครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังChingmei Radio 92 โดย Chingmei Studio Limited Partnership

ื่อดวงใจมีรักครับหยิบเอาเพลงที่ดังมากนะฮะในปี2526นะฮะของพี่ต้นสุชาติชวางกูนี่ครับเพลงที่ชื่อว่าใจรักเนี่ยนะฮะนำมาย่อขยายใหม่นะฮะด้วยจังหวะและดนตรีใหม่นะครับคุณผู้ฟังขับร้องโดยน้องเจนเย่นะฮะแล้วก็ซีนายนั่นเองครับเพราะมากนะฮะเพลงนี้เมื่อดวงใจมีรักนะครับคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกับ MG Urban ด้วยนะฮะพบกับใหม่ล่าสุดเลยกับรถไฟฟ้าที่คุณจะได้พบกับความดีไซน์ที่น่ารักครับเรียบหรูดูทันสมัยแถมขับง่ายด้วยนะฮะและแน่นอนครับเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่และห้องสารนั้นกว้างขวางนะครับนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะส่วนด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับส่วนการชาร์จนะฮะ1ครั้งเต็มๆเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและการบริการและการขายครับพร้อมกับศูนย์บริการที่มากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับพบกับ MG Urban ได้เลยที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ให้คุณได้ไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบให้กับคุณเป็นเจ้าของกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับแวะไปกันได้เลยทดลองขับและเจอตัวจริงกับน้อง MG Urban บอกได้เลยว่าสวยมากๆโดยเฉพาะคันสีม่วงอ่ะน่ารักมากๆ

ก็ยากเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าทำเขาเจ็บอ่ะเขาจะลืมได้ง่ายยังไงที่มีเรื่องของเจ็บในใจแล้วก็ยากเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าคุณเจ็บปวดร่างกายเนี่ยสามารถแก้ได้ครับวันนี้พบกับฟลานิวนะฮะอย่าปล่อยให้ความเจ็บความปวดเหล่านี้มาทำให้คุณทรมานนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดไหล่นะฮะปวดตามข้อปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอาการเหล่านี้จัดการได้ด้วยฟลานิวครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตครับสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะฮะแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆครับบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบก็สู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดจากกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อนะฮะฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงครับเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

รักครับจากน้องอิงวรันธรนะฮะแน่นอนความรักมันทำให้หัวใจระพองโตนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่หัวใจคุณเนี่ยรู้สึกทำงานหนักแล้วมีอาการเจ็บนะครับอย่าลืมแล้วก็อย่าละเลยอย่าเพิกเฉยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะอาการเหล่านี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็ได้คุณผู้ฟังทุกนาทีมันมีความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณมีอาการให้ลองเช็คตัวเองครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาให้คุณเนี่ยสามารถวิเคราะห์อาการเบื้องต้นได้นะฮะว่าแต่ละอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนและสมควรที่จะได้เวลาไปเจอแพทย์หรือไปเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกครับว่าทุกนาทีมันมีความหมายนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นจะเป็นสัญญาณสีเขียวนะฮะก็คือเป็นสัญญาณที่ยังไม่เร่งด่วนนะครับก็คือว่าอาจจะมีอาการบางอย่างที่เกิดจากกล้ามเนื้อหรือสาเหตุอื่นนะครับคุณผู้ฟังที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บหน้าอกนะครับแต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นก็สามารถที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินได้นะฮะว่าตกลงแล้วอาการเจ็บหน้าอกของคุณเกิดจากอะไรครับแต่ถ้าเป็นโซนสีเหลืองนะฮะอันเนี้ยควรพบแพทย์นะครับซึ่งอาการก็จะมีตั้งแต่เวลาเจ็บหน้าอกเนี่ยจะเริ่มเกิดจากอาการที่เราออกแรงนะครับเริ่มเจ็บหน้าอกมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นนะฮะแน่นหน้าอกนะครับหายใจเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยไม่ควรปล่อยครับควรตรวจเช็คร่างกายแล้วก็พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนอีกโซนนึงคือโซนสีแดงอันนี้ฉุกเฉินครับต้องควรพบแพทย์อย่างทันท่วงทีนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแน่นหน้าอกนานกว่า15-20 นาทีนะครับนอกจากความนานแล้วเนี่ยยังเจ็บร้าวไปที่แขนซ้ายนะฮะเหงื่อแตกนะครับหายใจไม่ออกหน้ามืดรวมไปถึงใกล้จะหมดสติอะไรประมาณนี้นะครับคนที่อยู่ใกล้ๆหรือตัวคุณเองเนี่ยถ้ายังสามารถประคองได้อยู่รีบโทรไปที่1669หรือไปที่โรงพยาบาลทันทีนะครับคุณผู้ฟังเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็การตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีนะฮะวันนี้ที่โรงพยาบาลลานาครับกับศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจตรวจหัวใจนะครับด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาปรึกษานะครับถ้าคุณมีอาการที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับปรึกษาแพทย์กันได้เลยที่ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจครับ0521347777นะครับที่โรงพยาบาลลานนาครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ลาพอดีนะครับผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้านะฮะผมเตรียมไปแล้ว3เพลงนี้นะครับเริ่มต้นหลังจากเบรกข่าวไปกันต่อครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้าง
1: What's this
2: coming up next

0: Don't go anywhere
1: ขึ้นไปไหนนะครับหรือเวลาประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้ครับอ้าวจากอะตอมชนะกันนะฮะพาเมโลดี้กับวาสนาผู้ใดและก็รูปตัวที่ไหนกับเป็นทุกอย่างเดี๋ยวมาหลังเบรกข่าวนะครับ
2: Refresh Refill the music

0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดำเนินภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมกว่า39ล้านคนและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และ2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายน2569มีการจัดสรรวงเงินรวม 13,581.13 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,925.72 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทยพลัส6040ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น.มีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้ว 26.04 ล้านคนเกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 78,142 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 33,176 ล้านบาทหรือร้อยละ42และเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 44,966 ล้านบาทหรือร้อยละ58ขณะเดียวกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 1,092,158 ร้านค้าซึ่งกว่าร้อยละ99เป็นร้านค้ารายย่อยของบุคคลธรรมดาโดยร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมมากที่สุดผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาธุรกิจจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วน

0: พิเศษไรฟ์อินวัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย

ไปทุกอย่างเลยครับรูม39ฮะฮาร์มโลดี้ครับวาสนาผู้ใดแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะจะอะตอมชนะกันกับอ้าวนะครับเพลงพร้อมทั้งหมดเลยนะฮะจังหวะฟังชิวๆดีนะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของดราม่าไอศกรีมผู้ฟังน่าจะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมที่นะฮะเป็นร้านไอศกรีมของดาราแล้วก็ดีเจชื่อดังคนหนึ่งนะฮะน่าจะจำได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะฮะตอนนี้มันแตะไปที่ถึง500กว่าแล้วนะครับคุณผู้ฟังฮะและล่าสุดครับแน่นอนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านไอติมทั่วเมืองไทยเหมือนพร้อมใจกันสามัคคีออกโปรโมชั่นพิเศษนะฮะพร้อมกันเลยนะครับผู้ฟังนี่อย่างล่าสุดที่ไปดูนะฮะถ้าอันนี้จะบอกว่าโฆษณาก็ได้นะฮะจะบอกว่าของ Dairy Queen เนี่ยผู้ฟังล่าสุดเขาออกไอศกรีมมานะฮะเขาบอกว่าจะใช้ชื่อว่าบริษัทอัลตร้าสมูทนะมันใช้ชื่อเดียวกันด้วยนะฮะอัลตร้าสมูทเขาบอกว่าอันเนี้ยนะฮะเป็นเมนูใหม่ครับจากทาง Dairy Queen เขาแหละนะฮะแล้วก็จะขายถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นมีให้เลือก4รสชาติอ่ะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งทุกรสชาติจะมีแค่ไซส์ S ไซส์เดียวคือเล็กๆนั่นแหละนะฮะคุณผู้ฟังในราคาที่เรียกว่าลดถูกกว่า10เท่านะฮะ59บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังอีกเจ้าหนึ่งนะฮะอีกเจ้าหนึ่งแน่นอนครับก็จะเป็นที่หลายๆคนรู้จักนั่นคือสเวนเซ่นนี่เขาก็ออกมาอีกฮะเป็นอัลตร้าสมูทนะฮะพร้อมเสิร์ฟด้วยถ้วยที่เป็นแก้วนะฮะเพียงแค่100ถ้วยเท่านั้นครับเขาบอกว่าสูตรเนี้ย40ปีจากซานฟรานซิสโกนี่นะฮะคุณสามารถนำถ้วยแล้วก็ช้อนเนี่ยกลับบ้านได้แต่มีเพียงแค่100ถ้วยเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังในราคา89บาทแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขามีเขียนว่าเลข500 5XX แล้วก็ขีดค่าทิ้งนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการตลาดที่เรียกว่าโอ้โหคมคายมากนะฮะมาแรงและมาเร็วนะครับแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมีเพียงแค่5สาขาทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะฮะนั่นคือสยามพารากอนเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นจีนะครับก็บอกว่ามีตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้นนะฮะอันนี้ว่ากระแสของตลาดที่มาแรงจริงแล้วก็ยังมีร้านค้านะฮะร้านที่เป็นร้านไอศกรีมอย่างเจลาโต้อะไรอีกหลายๆร้านไม่ว่าจะเป็นร้านท้องถิ่นนะฮะหรือร้านที่แบรนด์ค่อนข้างในระดับกลางๆหรือระดับใหญ่ก็ตามทีเนี่ยพร้อมใจกันออกโปรโมชั่นกับอัลตร้าสมูทมาหมดเลยคุณผู้ฟัง

นที่ต้องไปนี่นาเลยนะฮะ BNK48 ครับคุยสุรุฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้เสียงไทยวันนี้ไม่ต้องไปเสียงไทยครับโปรโมชั่นพิเศษเลยฮะเราให้คุณเลยครับคุณผู้ฟังถ้าคุณแวะมาที่โชว์รูมของเรากับ Toyota เชียงใหม่นะครับรับข้อเสนอพิเศษเมื่อคุณถามหา Hilux Travel Fortrex นะครับมาทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวนะฮะให้คุณได้พบกับข้อเสนอทั้ง2ทางเลือกครับทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่2โดปิพิเศษ 1.69% นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยหรือถ้าใครสนใจ Yaris Cross นะฮะวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,717 บาทต่อเดือนครับและฟรีประกันภัยชั้น1นะฮะคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและก็ความมั่นใจครับแวะมากันได้ที่โชว์รูมของเราทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับคุณผู้ฟัง053 277 888นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ละอองฟองนะครับผมได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันฮะคิดนะฮะหรือว่ามิสครับก่อนหน้านู้นมีโปรเจกต์ H ครับอันนี้ก็นานมากต่อให้ใครไม่รักนะฮะเราก็รักตัวเองครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยากจะรักตัวเองกลับมามีความมั่นใจวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเราพร้อมให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดแน่นอนครับเมื่อเวลามีผมในบนหัวเนี่ยมันรู้สึกความมั่นใจมันหายไปนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่เราพร้อมที่จะพาความมั่นใจของคุณกลับคืนมาพร้อมกับรอยยิ้มนะครับเราจึงคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปเลือกทรงได้เลยทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับคุณผู้ฟังอยากได้แบบไหนทรงไหนบอกได้เลยว่าวิกของเราเนี่ยนะฮะติดปุ๊บนะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติเหมือนกับผมแท้เลยทีเดียวนะฮะเพราะเราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาวและก็วิกมีไรผมด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะเพื่อความสวยและเนียนของคุณครับไปเลือกทรงผมสวยๆกันได้เลยนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับชั้น2มีโชคพลาซ่า0918583613สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเปิดบริการ 9:30 ถึงทุ่มตรงนะครับและไปดูรีวิวสวยๆกันได้นะครับทางแฟนเพจนะที่ HiYou Wix เติม S ด้วยนะครับทั้งรีวิวแล้วก็ทรงผมสวยๆที่เราพรีวิวไว้ให้คุณนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์เข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังที่ HiYou เชียงใหม่ครับ

วิไลจากอาราล่าแล้วก็โฟอีฟนะฮะกับ Situation Shift ครับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ครับกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับพาคุณไปพบกับ Drive Beyond Limits ครับขับเคลื่อนเหนือทุกขีดจำกัดไปกับ BYD C Lion 7ยนต์ตระกำไฟฟ้าที่ประสานดีไซน์สปอร์ตนะครับสมรรถนะอันเร้าใจและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในทุกมิติไปสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่มากกว่าพร้อมห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อความพรีเมียมในทุกการเดินทางนะครับตอนนี้ที่ BYD North Star เรามีรถพร้อมส่งมอบแล้วฮะและมีโปรแห่งปี BYD ของเรานะครับรีบเข้ามาได้เลยนะฮะจับจองเป็นเจ้าของกันก่อนนะครับสำหรับ BYD C Lion 7นะฮะคุณผู้ฟังที่ BYD North Star ทั้ง5สาขานะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาคงสิงห์ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ053-278-555นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบและให้คุณนั้นเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะกับการขับรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ BYD North Star นั่นเองนะครับเวลาหมดพอดีเลยนะฮะผู้ฟังตอนนี้11โมงอีกประมาณ56นาทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วฮะป่ะเรื่องนี้ไม่ได้ตอกย้ำใครนะจะบอกว่าทานอะไรก่อให้มีลิมิตหน่อยละกันนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรที่หลายๆคนบอกไม่ชอบจังเลยที่มีน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างนี้สู้ๆนะฮะคุณผู้ฟังการทำงานในช่วงบ่ายไปแล้วฮะผู้ฟังในช่วงนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พระประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือ

0: มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ้วฟรานิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ้วจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายแบบนี้ให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้ต้อนรับสู่รายการของเราด้วยงานของ Billy Joel นะคะเพลงปี1978นะคะเพลงที่เขาเขียนเองด้วยนะคะเป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้ม 52nd Street ของเขาโด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเพลงนี้ Honesty นั่นเองนะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Bryan Adams กับเพลง Heaven นั่นเองค่ะก็เลือกมาฝากคุณสำหรับวันนี้นะคะฟ้าครึ้มๆอยู่ก็ยังอยู่ในช่วงของฝนฟ้าและมรสุมที่พัดผ่านได้ผลส่งมาถึงภาคเหนือโดยตรงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดก็จะเจอเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ไปไกลๆไปต่างจังหวัดก็อย่าลืมสำรวจเส้นทางสอบถามให้แน่นอนแน่ใจซะก่อนอาจจะไปเจอน้ำท่วมขังอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากก็โปรดระมัดระวังในการเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตราคาทองคำกันนิดนึงก่อนเที่ยงวันนี้นะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,600 บาทค่ะขายออก 65,800 บาทค่ะส่วนทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,293.56 สตางค์ส่วนขายออกทองคำรูปพรรณบาทละ 66,600 บาทค่ะเป็นราคาก่อนเที่ยงวันนี้สำหรับราคาทองคำอยู่ในระหว่าง 60,000 มาหลายวันแล้วนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลกเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณสองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เลือกงานของโอลิเวียเนลสันจอห์นให้คุณได้ฟังกันค่ะเป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งเพลงรักที่จริงๆน่าจะได้เอามาต่อจากเพลงของบิลลี่โจตั้งแต่เพลงแรกแต่ว่าอยากจะเอามาเป็นพิเศษกู๊ดสองกู๊ดเมมโมรีดีกว่านะคะเพลงนั้นก็คือเพลง I Honestly Love YouI Honestly Love You Olivia Newton-John เพลงยอดนิยมของเธออีกเพลงหนึ่งซึ่งหลายคนก็ยังชอบอยู่ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
7: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it upหรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้จาก Beautiful Sound เริ่มต้นที่ Bruce Springsteen The Boss ของวงการเพลงป๊อปสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งใครๆเขาเรียกเขาอย่างนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่รู้ว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เป็นคนอเมริกันที่รักชาติมากๆคนหนึ่งทำอัลบั้มชุดนี้ออกมาแล้วก็มีปกอัลบั้มเป็นรูปกางเกงจีนกระเป๋าแล้วก็ที่กระเป๋าเป็นรูปธงชาติด้วยถ้าบ้านเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะน่าจะถูกตำหนินะคะแต่สำหรับที่สหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นประเทศที่เสรีค่อนข้างจะเสรีนะคะจะเอาธงชาติมาทำแบบไหนอย่างไรก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรอย่างไรถ้าได้อ่านเรื่องราววิถีชีวิตของพวกเขาก่อร่างสร้างประเทศขึ้นมาพวกเขาก็รักอิสระอย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะบรูซสปริงสตีนนี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็คือบารักโอบามานั่นเองเขาชื่นชอบบรูซสปริงสตีนแล้วว่างๆก็โทรศัพท์เข้ามาทำเนียบขาวแล้วก็มานั่งคุยกันนะคะคุยกันสารพัดเรื่องน่าจะเป็นคอเพลงเดียวกันอะไรอย่างนั้นนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ J. Girls Band นะคะเพลง Sanctuary นะคะซึ่งถือว่านานๆได้หยิบมาให้ฟังกันสักทีหนึ่งดนตรีน่าฟังดีเพลงสุดท้ายเอาใจแฟนๆ Frankie Lymon นะคะ Frankie Lymon เขียนเพลงนี้เองแล้วก็ร้องด้วยตอนหลังมา Diana Ross นำไปร้องแล้วก็ขึ้นอันดับที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคนละยุคกันเลยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงยุค60ค่ะแล้วก็ Diana Ross เอามาร้องในยุค70นั่นเองค่ะ Why do fools fall in love นะคะซึ่งก็คำตอบอยู่ที่คุณทุกคนแหละค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะ Beautiful Sound วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการใช้เวลา1ชั่วโมงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะอยู่กับเราเพลงเพราะฟังสบาย Beautiful Sound ค่ะวันนี้มีโค้ดดีๆส่งท้ายรายการนะคะจัดการกับงานที่คุณไม่อยากทำก่อนวิธีนี้จะช่วยให้คุณเสร็จงานในวันนั้นอย่างเต็มไปด้วยกำลังใจและพร้อมที่จะรับความท้าทายของวันรุ่งขึ้นได้อย่างสบายๆค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้เลยนะคะ Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดรับแรงงานไทยทำงานสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทถึง 44,472 บาทตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานทั้งนี้ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20-45 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งรัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มที่แอบอ้างว่าสามารถเรียกรับเงินเพื่อช่วยจัดส่งไปทำงานได้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเพจ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2จบข่าว

0: ่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2

0: ิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

Good Time Good Time นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลูคัสเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือ Good Time ก่อนหน้านั้นมีเจสันมาลาสกับแอมยูร์สด้วยทักทายยามบ่ายวันที่แดดมาแล้วเรียบร้อยบอกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าครึ้มอย่างเดียวแล้วฝนไม่ตกเนี่ยมันจะครึ้มทั้งวันแต่ถ้าเกิดครึ้มแล้วฝนตกตกเสร็จปั๊บฟ้าจะใสตอนนี้แดดเริ่มมาหลังจากที่ไม่เห็นแดดมาหลายๆวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะชอบอากาศแบบนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าแดดมาพร้อมกับความร้อนนั่นเองแต่ก็ดีนะมีความรู้สึกว่ามันดูสดใสมันดูมีอะไรมากขึ้นจากที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนั่นเองนะคะเริ่มต้นกับช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ฟังวันพุธ22กรกฎาคม2569ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะนั่งดูแลกันยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลกันค่ะ All for One เพลงนี้บ้าง I Can Love You Like That ค่ะ

าเมล่าค่ะและชาเมเดสกับซินเดอเรลล่าเพลงนี้เนี่ยก่อนนั้นมีลิปตาลและเจมอลันกับ Take You to the Moon ค่ะบ่ายโมงกับ29นาทีแล้วนะเชียงใหม่รีดิโอและชั่วโมงยามบ่ายมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยค่ะพร้อมส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมื้อที่คุ้มค่ามื้อที่เลือกมื้อที่ใช้เลือก3บัวได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมายให้คุณได้เลือกทำกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะเทรนอาหารสุขภาพกำลังมาแรงเตรียมเอาใจลูกค้าอาศัยสุขภาพด้วยเมนูของสาลี่ตุ๋นเห็ดหูหนูขาวถ้วยนี้เต็มไปด้วยประโยชน์จากธรรมชาติมากมายทีเดียวนะคะและผลิตภัณฑ์ของ3บัวก็มีคุณได้เลือกมากมายทีเดียวเวลาเข้าครัวทำอาหารให้อร่อยหลายคนมักจะโฟกัสที่สูตรค่ะแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบที่มีประสิทธิ์ที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดนะเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยค่ะสำหรับด้านที่กำลังมองหาไอเดียในการทำอาหารจะเป็นอาหารเมนูไหนลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ3บัวได้นะคะซึ่ง3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณทำอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นเมนูที่ออกแนวสไตล์เป็นโรเซ่สต็อกโฮมเมดฉบับคอซีรีส์เกาหลีก็ได้หรือว่าจะเป็นเมนูของอาหารไทยก็มีให้คุณได้เลือกหลากหลายมากมายทีเดียวกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวพร้อมให้คุณได้เลือกความอร่อยกันอย่างเต็มที่กับ3บัวนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ3 11 นาที

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the music

าจากเรมาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับคำดาวนะคะก่อนนั้นมีงานของใครเฮดเบอรี่กับท็อกซิกด้วยค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะบ่ายโมงกับ43นาที44นาทีแล้วสิอากาศตอนเช้าและตอนนี้คือแตกต่างกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะมีความร้อนมีแดดมาแบบแรงเลยทีเดียวหลังจากที่เรามีความรู้สึกว่าตลอดทั้งวันวันนี้เมื่อวันก่อนๆหน้านี้คือครึ้มทั้งวันไม่มีฝนใดๆนะคะแล้วก็อากาศเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวก็คือครึ้มทั้งวันนะคะแต่ว่าพอฝนมาเสร็จปั๊บตอนเช้าของวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าอากาศตอนนี้คือแดดสุดๆไปเลยค่ะใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่าฝนจะตกตลอดทั้งวันนี้คิดผิดได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแดดมาแล้วซักผ้าตากผ้ากันดีกว่าหลังจากที่ไม่เจอแดดเจอกันหลังจากที่ไม่เจอหลายวันเจอกันอีกทีก็โอเคดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังร้อนเล็กน้อยแต่ว่าบางคนชอบอากาศแบบนี้มากกว่าที่จะอึมครึมแล้วก็ฝนตกนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความสุขในการเดินทางเลือกรถคันใหม่ที่โดนใจและสบายใจนะคะเพราะเราดูแลตั้งแต่การขั้นตอนในการส่งมอบรถนะคะให้คุณขับอย่างสบายใจหลังการขายก็ดูแลเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเช็ครถให้มั่นใจใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาตอนนี้จะโปรโมชั่นในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyotaให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเลยค่ะรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางด้วยและพิเศษสมัครรุ่นของ Vios Yaris Revo CHR และ Fortuner 100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขายินดีให้บริการเสมอค่ะและเป็นเจ้าของรถคันใหม่ไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวแดดขับแล้วสบายใจแน่นอนและประหยัดด้วยนะในยุคที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นปรับลงเสมอแบบนี้รถที่ตอบในการใช้งานประหยัดน้ำมันต้องยกให้คันนี้ Yaris Cross นะคะคุ้มแน่นอนค่ะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทต่อเดือนและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจสนใจว่าไปเทสได้กันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะมาถึงงานของพิทบูลเพลงนี้บ้าง International Love

ูเปอร์ฮีโร่ค่ะคุณฟังกันจากเดชนะคะเป็นเพลงสนุกๆในสายที่โยกตามได้นะคะเก่านิดนึงค่ะก่อนนั้นมี The Black Eyed Peas กับ Don't Worry Don't You Worry นะคะและพิทบูกับ International Love แป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วค่ะคุณฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เชียงใหม่ Radio 92 MHz และเพลงสากลหมดไปอย่างรวดเร็วในชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมเลยนะคะไปพร้อมกับงานของอาต้าเพลงนี้กับมามาเมียค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดทางเอกชนใช้พื้นที่ป่าไม้บางส่วนรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้คู่กับการรักษาธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาอย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ประกอบพาณิชยกรรมไม่ได้หมายถึงการเปิดพื้นที่ป่าให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเนื่องจากใช้บังคับเฉพาะที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและการดำเนินกิจกรรมต่างๆยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายด้านป่าไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาคารและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้โดยการแก้ไขครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในตำบลเปียงหลวงตำบลแสนไหและตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงรวมถึงตำบลปั้นจันตำบลแจ่มหลวงและตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยเพิ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่อนุญาตเฉพาะด้านเกษตรกรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวให้สามารถใช้เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารเดี่ยวได้ด้วยทั้งนี้ต้องไม่เป็นการจัดสรรที่ดินและไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่การปรับผังเมืองครั้งนี้เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองธรรมชาติกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจชุมชนการบริการและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบต่อป่าไม้สิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของส่วนรวมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: เจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
4: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลย

0: และอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio

บิเกนและเพอร์พีซนะคุณผู้ฟังไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงก็ยังคิดถึงกันทุกวันประมาณนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของมีนแบนและทายออปัสนะคะชื่อเพลงก็คือถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนั่นเองค่ะมาให้ฉันดูแลได้บ่ายสองกับ18 นาทีคุณผู้ฟังอากาศก็ไบโพล่าเหลือเกินนะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวก็ครึ้มมาตอนนี้มีความครึ้มมาบ้างนิดนึงค่ะก็ท่ามกลางประกาศเตือนที่เตรียมพร้อมในการรับมือเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จับตาหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัดมาทำให้เกิดพายุดิเปรสชันได้ในช่วงวันที่24 ถึง 25 กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมืออันตรายจากฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช้านี้แค่เช้าเดียวเท่านั้นที่เราเจอฝนแม้รถติดแล้วก็อุบัติเหตุเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องฟ้าฝนมีผลกับการเดินทางของเรามากๆจริงๆนะคะงั้นขอดูจีเพลงนี้ค่ะรางวัลผู้จำที่ดี

เงินจากลูซ่าป๊อปเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกนาทีเพลงนี้ยาว5นาทีกับ21วินาทีกันเลยทีเดียวเป็นเพลงยาวๆที่น่าฟังอยู่เหมือนกันนะคะทุกนาทีเงินจากเดจีก่อนหน้านั้นกับรางวัลผู้จำที่ดีด้วยค่ะเพลงนี้ก็สั้นเหลือเกิน2นาที59วินาทีบาลานซ์เพลงได้ยังไงเอาเพลงสั้นกับเพลงยาวมาอยู่ด้วยกันนะคะมาเปิด2เพลงต่อเนื่องกันและตอนนี้ก็บ่าย2กับ27นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเรายิ่งนั่งนานๆยิ่งเหนื่อยอาจจะมีอาการแบบง่วงซึมสมองไม่แล่นปวดคอบ่าไหล่ได้ค่ะ60นาทีเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรานั่งต่อเนื่องนานเกิน60นาทีหรือ1ชั่วโมงโดยที่ไม่ลุกไปไหนเลยเขาบอกว่าระบบเผาผลาญจะชะงักนะคะเลือดจะไหลเวียนช้าลงหรือว่าจะเป็นเอนไซม์สลายไขมันหยุดทำงานไปกว่า 90% ทีเดียวสมองขาดออกซิเจนขาดเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงทำให้เราเกิดอาการแบบง่วงซึมสมองตื้อคิดงานไม่ออกและกล้ามเนื้อตึงเครียดค่ะคอบ่าไหล่เกร็งพยุงตัวตลอดเวลาทำให้กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนความเครียดได้รีสตาร์ทร่างกายด้วยการขยับตัวเล็กๆน้อยๆทำได้ค่ะคุณผู้ฟังใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรจะนั่งยาวนานต่อเนื่อง1ชั่วโมงเขาถึงบอกให้ลุกบ้างนะคะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายตั้งเตือนให้ลุกขยับตัวทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนั่นเองค่ะเปลี่ยนมาใช้แก้วน้ำใบเล็กนะบังคับให้ตัวเองต้องลุกไปเติมน้ำไปกดน้ำบ่อยๆแทนการวางขวดใหญ่ไว้บนโต๊ะก็คือการวางขวดใหญ่ไว้บนโต๊ะจะทำให้เราก็น้ำอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องลุกไปเดินไปเติมก็ได้เพราะฉะนั้นบังคับตัวเองเป็นแก้วเล็กๆดีกว่าซึ่งตอนนี้แก้วเล็กๆน่าใช้มีอย่างมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะแล้วขยับตัวแล้วก็แกว่งแขนนิดนึงขยับข้อต่อต่างๆนานาใช้ช่วงเวลาสั้นๆระหว่างรอโหลดไฟล์งานหรือว่ารอประชุมหมุนคอบ่าไหล่เบาๆเพื่อลดความตึงเครียดอย่ามัวแต่ก้มหน้าในการเล่นมือถือนานเกินไปเพราะจะทำใหคอบ่าไหล่ได้ออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับ MG Primus กันด้วยมาเติมเต็มความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นกับรถคันใหม่ค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมาMG Primus ขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Primus

0: เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อทดลองกับ MG ทุกรุ่นในงานทั้งโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Taste Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus นะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus เมื่อมียอดค่าใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมกันด้วยพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15%ด้วยและยังมีข้อเสนอที่พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะรับฟรีเป็นกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วค่ะเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีได้ที่ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลค่ะพร้อมให้บริการในการเลือกรถคันใหม่ในตระกูลของ MG สวยทุกแบบเลยทีเดียวนะคะที่ MG Primus เชียงใหม่หางดงนะคะ Enjoy Play เพลงนี้วันที่ออนแอร์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music
7: Young My Radio.

พลงเก่าที่นำมาร้องในเวอร์ชันของเจ้าอีเพลงนี้นะคะจากเวทปรินท์ลืมไปหรือเปล่าซาร่านุสราผงประเสริฐในเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันนะคะอิงรันทอนกับจำพายเพลงใหม่ของเธอค่ะบ่าย2กับ46นาทีนะคะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าละเลยทิ้งไว้ค่ะคุณฟังให้เราดูแลคุณได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนอกเหนือจากการรักษาแล้วการป้องกันก็สำคัญนะคะตอนนี้ค่ะเรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับวัคซีนฟรีสำหรับผู้ที่เป็นสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมทุกโรงพยาบาลที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถที่จะนัดหมายในการรับวัคซีนนั่นเองค่ะคุณฟังสอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใช้สิทธิ์ได้ทั้งสิทธิ์ของประกันสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมและก็รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยสอบถามเพิ่มเติมและก็นัดหมายในการรับบริการได้ที่053 200 002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะโมนิก้าเพลงนี้บ้างกับวอนจากเพลงประกอบพบเธอค่ะ

วรฟ้าเสียงคุ้นๆไหมคะคุณนภัง เสียงของเนยซินเดอเรลล่านั่นเองค่ะหลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปถือว่านานพอสมควรทีเดียวนะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดในสังกัดของมาทีมด้วยค่ะสังกัดของ Love Is Entertainment หรือว่าทีมของมาทีมเป็นขอวอนฟ้าความปรารถนาที่เรียบง่ายที่อยากจะเจอรักดีๆสักครั้งในชีวิตนั่นเองซึ่งก็เป็นเจ้าของเสียงดาเสียงเพลงที่เราคุ้นกันดีกับมิสคอจากซินเดอเรลล่านั่นเองก็กลับมายุคนี้สมัยนี้นักร้องรุ่นเก่าๆนี่กลับมาร้องเพลงกันค่อนข้างเยอะบางทีก็อาจจะ cover เพลงโน้นเพลงนี้หรือว่าบางทีก็จะมีเพลงใหม่เลยก็ถือได้ว่าเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่หลายคนจดจำแล้วก็จำเสียงของเขาได้นั่นเองนะคะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายพร้อมกับเพลงในส่วนของเช่นสองในช่วงครึ่งหลังกันด้วยพูดถึงในส่วนของความร้อนคุณผู้ฟังต้องบอกว่าบ้านเรานี่ลุ้นตอนนี้ฝนก็เหมือนจะครึ้มๆมาอีกแล้วญี่ปุ่นนี่เจอขึ้นความร้อนสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะตามรายงานสื่อญี่ปุ่นวันนี้22กรกฎาคมนะคะก็มีอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนจัดในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะซึ่งจังหวัดที่อุณหภูมิสูงสุดก็คือที่เมืองคูวานะจังหวัดมิเอะอุณหภูมิวัดได้ 40.6 องศาเซลเซียสนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดของญี่ปุ่นในปีนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็หลายพื้นที่อย่างโตเกียวเองก็มีอุณหภูมิสูงสุดที่ 36.1 องศาทำให้หลายพื้นที่นี่เกิดอากาศที่แบบร้อนจัดมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเผชิญภัยกับความร้อนกันอย่างเต็มที่นอกเหนือจากญี่ปุ่นที่เจอความร้อนหนักหน่วงแล้วที่เกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันส่วนบ้านเรานี่น่าจะคุ้นชินกับความร้อนแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอากาศที่ยังคงต้องลุ้นกันต่อว่าเราจะเจอความร้อนหนักหน่วงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็เจอทั้งฝนเจอทั้งแดดกันไปแต่ตอนนี้ครึ้มมาแล้วนะคะส่งท้ายด้วยงานของโบกี้ไลออนเพลงนี้กับนาฬิกาทรายค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามแล้วนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาปลายกรกฎาคมมีพายุก่อตัวดันมรสุมแรงฝนเพิ่มทั่วประเทศนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 22-31 กรกฎาคม 69ฝนจะเริ่มกลับมาตกกระจายและต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยแต่ช่วงแรกๆ 21-26 กรกฎาคมอาจจะตกไม่ชุกการกระจายยังไม่สม่ำเสมอเป็นจุดๆในบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่ดีที่ความชื้นจะกลับมามีตกหนักด้านรับมรสุมและใกล้ร่องมรสุมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะมีแนวร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของไทยส่วนช่วงปลายเดือน 27-31 กรกฎาคมคาดว่าฝนจะเริ่มตกชุกและต่อเนื่องมากขึ้นมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมจะมีกำลังแรงร่องมรสุมเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านประกอบกับอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนช่วยดึงมรสุมมีกำลังแรงขึ้นทั้ง3ปัจจัยนี้จะทำให้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้ร่องมรสุมและด้านรับมรสุมมีฝนหนักเบาสลับกันต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่เป็นโอกาสดีที่จะส่งผลให้มีน้ำท่าเพิ่มขึ้นได้ต้องหาแหล่งกักเก็บและสำรองน้ำจากนั้นคาดการสภาพอากาศช่วงต้นเดือน 1-5 สิงหาคม 69ฝนยังกระจายดีทางด้านตะวันตกด้านรับมรสุมแต่ปริมาณมีเล็กน้อยถึงปานกลางแนวโน้มฝนลดลงอีกเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามระบบของอากาศยังสวิงไปมาสำหรับสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้มีสัญญาณการก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนช่วงวันที่ 26-28 กรกฎาคม 69และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจจะทำให้ระบบลมที่พัดเข้าสู่พายุมีกำลังแรงขึ้นที่ยังต้องเฝ้าติดตามอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: ือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะ
1: ฟรีเหรออ
2: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ู่ด้วยความสบายใจนะคะอยู่กับใครแล้วสบายใจก็อยู่ตรงนั้นอยู่กับคนนั้นดีกว่าค่ะก็จะคลายเพลงนี้กับแค่อยู่กับเธอนะคะอยู่กับเธอแล้วสบายใจก่อนหน้านั้นมีรูปท็อปด้วยกับอยากรู้จักไม่รู้จบนะคะและงานจากทีมมี่กับเทพธิดาเปรียบเลยคนสวยเหมือนเทพธิดานะสมัยนี้มีคนเปรียบเลยแบบนี้กันอยู่นะบ่าย3กับ19นาทีค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่3ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเพลินๆกันไปแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วนะคะแท็กทูคัลเลอร์ขอให้เราทั้งคู่โชคดี

ผลนะคะงานจากครีแมนดาวและ What If เพลงนี้ก่อนนั้นมี No One Else และ Copter of Us กับคนคนนี้เป็นของคุณค่ะ Tattoo Color กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีบ่าย3กับ30นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ค่ะยังมาพร้อมกับความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ราบรื่นฝนจะมาซึ่งแน่นอนว่ามีลุ้นกันค่ะคุณผู้ฟังลมเริ่มมากันแล้วด้วยลุ้นกันว่าจะเจอฝนกันไหมเย็นนี้ค่ะขับรถอย่างสบายใจมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่คุณสามารถเลือกได้ทุกรูปแบบของการเดินทางเลยนะคะจะเป็นรถกระบะอย่างเช่น Hilux Travel 4Tex นี้ค่ะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวข้อเสนอพิเศษคุณเลือกได้ทั้งทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% นะคะรถครอบครัวที่มาพร้อมกับความครบและความคุ้มกับเวลอสค่ะเสิร์ฟหนักจัดให้คุ้มดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care หรือว่าจะเป็นชุดแต่งของเวลอสนะคะและโปรแกรมช่วยผ่อน 4,000 บาทต่อเดือนเดือนที่1ถึง6ค่ะพร้อมกับ Full Fill คนไทยออกรถง่ายกว่า470ล้านบาทด้วยลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆรุ่นที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันอย่าง Fortuner คันนี้ผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% ก็ได้ค่ะทุกรูปแบบความสุขในการเดินทางจะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปไหนสบายใจเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขานะคะและนอกจากนี้เรื่องของการดูแลรถก็ยังสำคัญเสมอค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของยางหรือว่าจะเป็นเรื่องการเช็คระยะนัดหมายนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้พร้อมข้อเสนอพิเศษในการดูแลรถคุณอย่างเต็มที่ตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดกันดีค่ะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางพิเศษในรุ่นของ Vios, Yaris, Trivo, CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทจนถึง30กันยายนนี้ค่ะรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้ค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอัปเดตโปรเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะหลุมอากาศจากปามี่ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

See you later ค่ะกับเพลงประกอบ Spring of Yours นะคะเรื่องนี้ก็ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ชอบเพลงนี้ของแอมนะคะเพลงเพราะดี See you later ก่อนนั้นมีอีเมสเซจกับนาจิซาด้วยค่ะคุณผู้ฟังใบ3กับ46นาทีทุกวันนี้สังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราดูอะไรก็แล้วแต่ในโซเชียลเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เป็นคอนเทนต์ด้วยค่ะหลังจากที่เป็นคอนเทนต์ที่แลดูจะทำให้เป็นแบบเรื่องของคดีพลิกนะที่เริ่มจากแฟนคลับสาวคนหนึ่งที่ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีที่ Impact เมืองทองหลังคอนเลิกเนี่ยเธอก็โพสต์ลง X นะบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์พาเธอนอกเส้นทางเข้าทางเปลี่ยวถนนมืดมากจนหลายคนเป็นห่วงเพราะหลังจากนั้นเธอก็เงียบไปหลังจากนั้นแฟนคลับก็ช่วยกันตามหาแม้แต่ JB ศิลปินที่เธอไปดูเนี่ยก็ยังมาคอมเมนต์เลยว่าปลอดภัยไหมเซฟไหมประมาณเนี้ยตีสองกว่าเธอก็โพสต์อีกครั้งบอกว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วแค่นั้นแหละโซเชียลก็เดือดทันทีนะคะรุ่งขึ้นค่ะเธอก็เล่าว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยพยายามลวนลามเธอก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากรถวิ่งหนีหลบไปก่อนจนล้มเป็นแผลเย็บถึง9เข็มเรื่องเหมือนจะเป็นอะไรที่แลดูจะน่ากลัวใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายคนก็เชื่อแบบสนิทใจแล้วก็ไปทัวร์ลงก็คือจริงๆไม่ชงว่าทัวร์ลงก็ไปว่าวินมอเตอร์ไซค์แย่ๆมากมายทีเดียวแต่ก็มีนะชาวเน็ตเนี่ยต้องบอกชาวเน็ตบางทีก็เจ๋งเหมือนกันค่ะเหมือนสืบคดีกันเลยทีเดียวก็มีคนสังเกตว่ามันแปลกหลายอย่างมากๆทั้งจำนวนเข็มที่เย็บลักษณะแผลข้อมูลบางอย่างที่มันดูแบบไม่จริงอ่ะไม่เนียนอะไรประมาณนี้ไม่สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่เธอได้เล่าไว้สุดท้ายเนี่ยเขาก็มีการตามสืบกันแบบเป็นเต็มกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวค่ะไม่ได้แค่คนเดียวนะช่วยกันคำตอบที่ได้ก็คือกลายเป็นหนังคนละม้วนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการไปตามหาก็คือวินที่มาส่งหญิงสาวถึงหน้าโรงแรมเนี่ยก็มีกล้องบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะว่ามาส่งถึงหน้าโรงแรมเธอก็ลงรถปกติไม่ได้มีการกระโดดหนีแต่อย่างใดก็เดินเข้าที่พักไปไม่มีภาพกระโดดหนีไม่มีภาพวิ่งไม่มีชุลมุนที่ถูกเล่าไว้นะหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปก็กระแสพลิกทันทีเลยค่ะรถทัวร์ก็หันหัวแทบไม่ทันบัญชีต้นเรื่องนะคะอ้างว่าเขาใช้งานไม่ได้แล้วหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเธอต้องพยายามเหมือนจะหลบเหมือนจะหนีแล้วก็จะแถประมาณนั้นสุดท้ายเจ้าตัวก็กลับมาใช้แล้วก็ยอมรับว่าเธอเติมเรื่องเข้าไปเองนะเติมเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตาสุดท้ายก็ยืนยันว่าลุงวินเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งลุงวินมอเตอร์ไซค์เองก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะแค่ไปส่งเฉยแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นผู้ร้ายซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการเยียวยาแล้วก็ต้องเป็นเคสที่ต้องอยู่ในการติดตามกันต่อไปว่าคุณลุงเขาจะว่ายังไงเห็นไหมคะว่าเขาทำอาชีพสุจริตนะแต่ชีวิตมันติดคอนเทนต์มากเกินไปอะไรที่มันดูธรรมดาอาจจะไม่สนุกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ฟังอันตรายนะแบบนี้ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยนะสังคมสมัยนี้ใช่ว่าจะมีแค่คอนเทนต์อย่างเดียวได้นะชาวเน็ตนี่ตาไวหูไวสืบเก่งยิ่งกว่าคนนั้นอีกนะคะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเกิดเจเนอเรชั่นเพลงนี้กับโอ้ค่ะ

คนก็ได้อยู่นะเกิดเจเนอเรชันก่อนนั้นค่ะโอ้นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลายๆเพลงกันด้วยดูเวลาตอนนี้ใกล้จะ 4:00 นแล้วนะคะเชียงใหม่รีดิโอ 92 MHz จะว่าไปตอนนี้เชียงใหม่เราก็มีอะไรหลายอย่างที่ใหม่ๆเยอะเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสวนสาธารณะจะเห็นได้ว่าช่วงเย็นถ้าวันไหนฝนไม่ตกคนจะไปเช็คอินที่สวนอบจบ้างสวนรถไฟสวนบัวขาดสวนน้นสวนนี่เลยทีเดียวค่ะอีกจุดนึงที่จะมีการปรับปรุงนะคะก็คือการปรับโฉมริมน้ำปิงสวนสาธารณะตลาดต้นลำไยให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสีเขียวแห่งใหม่หลังเจอวิกฤตน้ำท่วมเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองค่ะซึ่งเทศบาลเองก็มีการปรับพื้นปรับปรุงพื้นที่พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายทำกิจกรรมสำหรับประชาชนพร้อมกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างเมืองเชียงใหม่ให้ร่มรื่นนั่นเองก็หวังว่าคงจะมีการจัดการให้ดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วจุดนั้นโซนนั้นก็จะมีทั้งในส่วนของคนไร้บ้านเยอะนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตามริมน้ำปิงอ่ะตรงกาดหลวงตรงตลาดดอกไม้โอ้โหต้องบอกว่ามีทั้งกลิ่นที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่เดินผ่านตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการจัดการตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นสวนสาธารณะที่คนต้องการใช้แล้วก็ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเองสวนสาธารณะบ้านเราเยอะเลยทีเดียวนะคะก็พากันให้เต็มที่กันละกันค่ะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับไฮยูวิกเชียงใหม่นะคะท่านที่ต้องการวิกผมสวยๆใส่สบายแล้วก็สามารถช่วยในการปิดผมขาวด้วยใครที่มีผมงอกเยอะเวลาไปงานไปออกงานต่างๆอาจจะไม่ค่อยมั่นใจมาใส่วิกให้มั่นใจกันดีกว่ากับฮายูวิกเชียงใหม่ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเรามีวิกผมให้คุณได้เลือกมากมายหลายแบบมากๆทั้งวิกผมแท้และก็มีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะสนใจวิกผมแบบไหนแวะไปปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับฮายูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่าเปิดให้บริการทุกวันค่ะ0918583613 0918583613กับพายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของพายุวิกได้เลยนะคะส่งท้ายก่อนด้วยงานของ ATEEZ เพลงนี้กับแบดค่ะเพลงยกอกนะเขาเรียกแบบนี้อกเด้งอกเด้งมีทงมีท่าชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแม็กซ์เฟมเจอกัน5

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐมีคำเตือนยังพลเมืองอเมริกันในต่างแดนให้ระมัดระวังตัวจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากผลพวงของสงครามตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกประกาศเตือนการเดินทางทั่วโลกการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือการพำนักอยู่ในต่างประเทศของชาวอเมริกันโดยขอให้พลเมืองของตนเพิ่มความระมัดระวังตัวให้มากขึ้นหลังจากที่สงครามตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งพร้อมชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจมีการตอบโต้มาที่ผลประโยชน์ของสหรัฐในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสหรัฐต่างๆนับเป็นครั้งที่2ของปีที่สหรัฐได้ออกประกาศเตือนอันตรายในลักษณะนี้โดยครั้งก่อนมีขึ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สหรัฐร่วมกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเถ

0: เป็นถัวเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
1: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิษาปทุมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณารายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
2: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.จะทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรสิทธิ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสท.ในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อิสรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นบอกว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสท.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
2: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสถ.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้าสำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
6: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอรอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ช ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิ์ตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณห ภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:00 น.
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
13: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์

0: รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ซอโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่

0: Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่นำเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงนะฮะเอามาผสมผสานกันดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์นะครับอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟัง2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศนะครับไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับแล้วก็ฝากคุณฟังติดตามไฮไลท์ของทางรายการด้วยนะครับทาง Facebook ทาง TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กจะเป็นข่าวสารแจ้งให้ทราบถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับบอกเล่า90นะครับประกาศแจ้งเตือนต่างนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องเลยนะครับเอามายำรวมกันเรื่องเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยเอามาฟังในช่วงที่2ครับสวัสดีคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์กันแล้วนะครับคุณเอกลินพิสูคุณโคบลูนะสวัสดีนะครับคุณเอกลินบอกหลังมอพยัพฝนตกอย่างแรงเพิ่งหยุดเช่นเดียวกันนะครับโซนที่ผมจัดรายการอยู่นี่ก็เมื่อกี้ตกเยอะมากตกหนักมากนะครับเพิ่งจะซาไปแต่ก็ยังมีพรำๆนิดๆไวลายหน่อยนะครับคุณตีสวัสดีนะครับคุณมูนไลท์สวัสดีครับคุณซูซานอุ๋ยสวัสดีนะครับคุณลูฟี่สวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับสเปนได้แชมป์ยินดีกับคุณอัศวินด้วยนะครับนะฮะใช่ไหมคุณนงเยาพาลวิทย์นะสวัสดีนะครับก็

0: 2ช่วงของรายการครับผู้ฟังทักทายกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมตัดเบรกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเองนะฮะพักสักครู่นะพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับสักครู่เดี๋ยวครับคุณเฮียวัฒน์ทวีวัฒน์ครับสวัสดีครับเฮียครับ M Sport นะครับเฮียนะสวัสดีคุณ Be Happy ครับสวัสดีครับสักครู่เดียวนะครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณเยอะไปตัวเองต้องเฉลิมกับสิ่งเหล่านี้ติดต่อที่ VP ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ Talks
0: สว ช่วงเชียงใหม่ทองครับ
6: ใหม่ทองครับครับ
0: เอ็กโคช่วงเชียงใหม่ทองนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะฮะคุณยายืนแสนครับคุณครบเครื่องเรื่องโซล่านะครับคุณสินใจมากเจริญคุณหมดตัวกลัวตายคุณแมวขาวคุณอดิศักดิ์เสนาคุณนงคราน2244คุณอรันเองงับครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เอ่ยชื่อมาคุณบีแฮปปี้ครับเก๋บอกว่าฝนชุ่มเย็นสบายครับโอเคครับเย็นสบายแน่นอนครับผมชอบมากเลยคุณนางน้อยนวลสารครับสวัสดีนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คคุณจูสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณแสงนวลสร้อยสารนะสวัสดีนะครับคุณพดุงสิทธิ์สวัสดีครับอากาศวันนี้ก็เป็นไปตามที่พยากรณ์นะครับว่ามันจะมีฝนค่อนข้างหนาแน่นค่อนมาทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ฝั่งของภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้ก็มาตามนัดเลยมาตามนัดเมื่อคืนนี้ตกปรอยพรำๆนะครับพอให้เย็นสบายตอนเช้านะฮะมีนิดหน่อยแล้วก็ช่วงบ่ายๆสายๆแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็ดีต้นไม้ก็ดื่มน้ำจนอิ่มเลยมันเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็ได้สังเคราะห์แสงเต็มที่ตอนค่ำเมื่อกี้ครับประมาณ6โมงเย็นโอ้โหลงมาแบบทั้งฝนทั้งลมสะใจมากนะครับฝนตกหนักลมแรงนะครับชุดเดียวกับหลังมอพายับนะใช่นะครับคุณวันนีสวัสดีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็นะครับพูดถึงอากาศนะครับแจ้งเตือนอากาศในโซนของวันถึงวันพรุ่งนี้นะครับฝั่งของภาคเหนือเองก็ยังมีบางส่วนสำหรับเชียงใหม่นะครับแต่ลงมาล่างๆแล้วล่ะเป็นแม่งสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยนะครับแล้วก็พิษณุโลกภาคอีสานจะเป็นอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับก็ถือว่าชุ่มฉ่ำนะก็อย่าไปทิ้งช่วงเยอะเลยนะครับรีบๆลงมาเติมน้ำในเขื่อนใหญ่สำคัญให้เราหน่อยนะครับจอมตองกอดตกนะขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามาคุณฟังอยู่โซนไหนยังไงแจ้งเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับฝนตกหนักไหมเยอะไหมมีน้ำท่วมขังบ้านนะครับจะได้แจ้งช่วยกันแจ้งประชาสัมพันธ์คุณสร้อยศรีสวัสดีนะครับนะคุณสร้อยศรีสวัสดีครับคุณอัศวินตกเยอะไหมจอมทองตกเยอะไหมตกแปะแปะหรือว่าตกปะปะ นะครับกล่าวคุณอัศวินนี่เพื่อนรักเพื่อนรักเป็นญาติกันด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันด้วยนะครับคือก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะมันเป็นญาติกันคุณพ่อกับผมกับคุณพ่ออัศวินก็เป็นตำรวจเหมือนกันเป็นเพื่อนตำรวจเหมือนกันนะครับก็สนิทกันเป็นญาติกันนะคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับพรุ่งนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอากาศนะครับก็ยังอยู่ในโซนฝนค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็กระจายนะครับเน้นย้ำมาที่ภาคเหนือเนาะ 60% นอกนั้นทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับคุณสุเนศครับสวัสดีนะครับเห็นแว็บผมทักละนะครับ เห็นแว็บนึงผมทักไปก่อนนะครับคุณฟังในส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับยังดีตอนบ่ายมีแดดได้ตากผ้าหน่อยเนาะนะครับที่กรุงเทพบอกเมื่อกี้นี่คือตกหนักลมแรงมากครับให้หลังคาที่เป็นเหล็กนะครับกรุงเทพกับโซนปริมณฑลหลังคาที่เป็นเหล็กหลังคาที่เป็นเมทัลชีทนี่คือปลิวแล้วก็ยุบเลยเขามีบางหลังคาที่ปลิวเป็นแผ่นก็ไปพาดกับสายไฟนะครับต้องให้ ต้องรอรถเครนมาดึงออกนะครับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กลัวไฟรั่วไฟดูดนะครับคุณฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกเนี่ยอย่าไปจับราวเหล็กเดินขึ้นสะพานลอยที่มันมีเสาไฟอยู่เนี่ยนะครับอย่าไปใกล้นะครับอย่าไปแตะราวเหล็กเด็ดขาดเราไม่รู้ว่าไฟมันรั่วอะไรยังไงหรือเปล่าแต่เดินก็ต้องระมัดระวังพอเราเกาะราวไม่ได้นะเราต้องเดินแบบระมัดระวังว่าพื้นมันจะลื่นนะครับดูดีๆข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณฟังครับพรุ่งนี้มีการปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้นอีก90สตางค์ต่อลิตรเมื่อวานนี้ปรับไปแล้ว1ครั้งนะครับ85สตางค์ต่อลิตรสรุปขึ้น2วันติดนะครับบาท75ตังค์2วันติดกันนะครับก็เกือบ2บาทนะครับคุณฟังอาจจะมีได้ยินเสียงปึ้งปังปึ้งปังบ้างนะครับดีวันนี้มีคุณย่ามาอยู่ที่บ้านด้วยมือแรงนะครับอ้าวของเมื่อวานผมไม่พูดถึงแล้วผมพูดถึงของพรุ่งนี้ไปเลยก็แล้วกันเมื่อวานมันพูดไปแล้วก็คือขึ้น85ตังค์นะค่ายบางจากดีเซล B20 พรุ่งนี้ 31.69 อันนี้บวก90ตังค์ไปแล้วนะไฮดีเซล 36.69 ดีเซล plus ไฮพรีเมียม plus 49.25 อันนี้ไม่มีปรับไฮพรีเมียม98 plus 48.44 ไม่ปรับที่เหลือปรับหมดนะครับ E85 21.63 E20 31.69 แก๊ส91 36.32 แก๊ส95 36.69 ก็เอาง่ายๆขึ้นมาอีกประมาณ2บาทต่อลิตร2วันนะครับก็ผมต้องขอบคุณใครบ้างครับนะครับกบนกกพนะหรือว่าขอบคุณคุณทรัมป์ดีนะครับคุณทรัมป์นี่ลุงลังนะกำลังจะดีนะครับก็เรียบร้อยเลยก็จับเพิ่มได้อีกคนหนึ่งแล้วนะครับคุณฟังสำหรับคนที่เป็นราชการนะแล้วก็ถูกออกหมายจับคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนะครับทางด้านรองผู้การสตูลพันธุ์ตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์ก็จับนะคุณนายณัฐภานัฐภาพงษ์สุวรรณชนะอดีตนายกควรการหลงครับทำเป็นขบวนการนี่จะสังเกตนะคุณฟังผมก็นั่งคิดนะว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เวลามันนั่งกินข้าวด้วยกันมันจะคุยอะไรกันวะคุณฟังเคยคิดเหมือนผมไหมหรือว่าผมเป็นคนคิดมากผมก็นั่งคิดจินตนาการนะไอ้คนพวกนี้เวลานั่งกินข้าวด้วยกันเวลานั่งประชุมกันอะไรกันนะที่จะคุยกันเรื่องมันจะคุยกันเรื่องอะไรนะมันจะคุยเรื่องอะไรกันเฮ้ยแกปีนี้มีได้กี่คนวะนี่ป่ะนะคนละ 300,000 500,000 ได้เท่านั้นเท่านี้ไอ้กูซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกให้เมียแล้วแบ่งคนนั้นคนนี้ส่งให้คนนั้นคนนี้แบ่งให้นายเท่านั้นเท่านี้มันมีอยู่แล้วมันผมแต่มันยังสาวไม่เจออาจจะสาวไม่เจอเลยก็ได้นะครับแต่ถามว่าทำกันแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้รู้กันอยู่นะแต่อาจจะสาวไม่ถึงเราก็ไม่รู้ล่ะนะครับว่าจะคุยกันยังไงและอีกที่สำคัญนะไอ้กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุไปแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันโกงกันเนี่ยเขาบอกบางอบต.นี่อยู่ด้วยกันเลยนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะอยู่ด้วยกัน 5-6 คนนะที่บรรจุเข้าไปพร้อมกันไอ้พวกนี้มันนั่งกินข้าวด้วยกันมันจะคุยอะไรกันเฮ้ยเป็นไงเข้ามาสอบด้วยความสามารถอะไรอย่างนี้เข้าสอบยากเยอะหรือแล้วมันรู้กันอยู่แล้วก็คุยกันเอ้ยแกจ่ายไปเท่าไหร่วะจ่ายไป 400,000 โอ๊ยแพ้กูจ่ายแค่ 35,000 เอ้ย 300,000 อย่างงี้ป่ะเอ้ยพวกนี้นะครับขออภัยใช้คำพูดไม่ค่อยสุภาพนะผมก็พูดบางทีมันระบบราชการไทยเนาะนะครับคนดีๆเขาก็มีนะผมก็ยังมีความเชื่อว่านะคนดีมันเยอะกว่าคนไม่ดีแล้วพี่แต่ว่า คนดีมันถูกกดไว้ไม่ค่อยให้มีบทบาทแล้วก็ไม่ค่อยให้ได้ให้ได้ก้าวหน้าส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นข่าวของคนไม่ดีซะมากกว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอาจจะเสื่อมศรัทธากับระบบนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามระบบนี้ก็ยังต้องมีอยู่แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลดจำนวนหรือว่าควบคุมอะไรยังไงก็ว่ากันในทีนะครับคุณฟังครับเรื่องของสิทธิ์สวัสดิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่จะอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกว่าเมื่อวันนี้ท่านนายกก็มีข้อสั่งการให้ทบทวนขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์จากเดิมครับสิ้นสุด31กรกฎาคมขยายไปถึง20กันยาและมีคำสั่งให้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ว่า1สิงหาคนที่ได้บัตรสวัสดิการนั้นแล้วที่ไม่ได้ไปต่อจะปรับให้ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนเรื่องนี้ก็ตะไว้ก่อนนะครับขยายเวลาออกไปก่อนกระทรวงการคลังคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากสังคมจะไปดำเนินการเสนอเข้าพิจารณาในครม.สัปดาห์หน้าคือวันที่27กรกฎาคมเพราะว่า28เป็นวันหยุดปกติเขาจะประชุมวันอังคารนะครับ28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงของเรานะครับ29เป็นวันอาสาฬหบูชา30เป็นวันเข้าพรรษาคุณสิริพงษ์บอกว่าแนวทางที่จะเกิดขึ้นนะครับกระทรวงการคลังจะเสนอต่อที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าคือคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ว่าคนที่จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อตัดสิทธิ์อะไรก็ตามนะจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุด31กรกฎาคมนี้จะมีการเสนอให้ขยายเวลาออกไปก่อนไปเป็นสิ้นสุด30กันยาก็คือขยายไปอีก2เดือนจากนั้นค่อยเริ่มสิทธิ์ใหม่ในเดือนตุลาคมคนที่สมัครบัตรลายใหม่จากการตรวจสอบพบว่า 70% ขึ้นไปได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วก็จะขยายไปถึงเดือนกันยายนเหมือนกันรายใหม่ที่ 30% ที่เหลือนะครับที่ไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยกระทรวงการคลังก็จะไปดูรายละเอียดว่าจะให้สิทธิ์ไหนแทนได้บ้างนะครับเรื่องของ One Stop Service ก็เดินหน้านะครับให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่อำเภอจุดเดียวไปเลยผู้สูงอายุผู้พิการจะมีการทำโครงการอำเภอเคลื่อนที่ไปสำรวจแล้วก็ทำเรื่องอุทธรณ์ให้ที่บ้านเลยนะครับส่วนของกระทรวงคมนาคมสวัสดีคุณอังครับขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์แลบลิ้นน่ารักมากนะฮะกระทรวงคมนาคมก็จะเดินหน้าเรื่องการปรับหลักเกณฑ์5ข้อนะครับเขาก็รับปากนะว่าจะดูแลทุกอย่างให้มันเหมาะสมเพราะว่าตอนนี้มันกระทบเยอะมากคนจนจริงก็ไม่ได้ประมาณนี้นะครับแต่คนที่จนไม่จริงบางคนเขารับสภาพเขาก็ไม่อุทธรณ์อยู่แล้วนะครับคนที่มาอุทธรณ์เขาคงจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเขาน่าจะได้สิทธิ์ไปต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้ผบ.ตร.ท่านใหม่แล้วนะครับที่จะมารับไม้ต่อจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ท่านปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ขอไป30กันยายน69นี้นะครับวันนี้ก็มีการประชุมผบ.ตร.เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16นะครับแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรใช้เวลาประชุม2ชั่วโมงนะครับผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคือผบช.กตร.นะครับบอกว่ามีมติเป็นเอกฉันท์12-0เลยครับแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16 แล้วก็ยืนยันนะว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพรบตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565ทุกประการเรื่องอาวุโสเรื่องความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามผลงานเขาคงมาพิจารณาผมจริงๆแล้วพลเอกสำราญนี่คืออาวุโสลำดับ3นะเป็นอาวุโสลำดับ3แล้วก็มีอายุราชการเหลือ7ปีเลยนะครับคือถ้าผลงานท่านดีเนี่ยก็คืออีก7ปีต่อจากนี้ไปก็คือพบว่าตอนเราชื่อสำราญนวลมายาวนะครับรองที่จะขึ้นมานี้ก็คือรอหน่อยนะฮะรอกันหน่อยนะครับคุณสมบัติก็ครบรอบด้านรับประกันอย่างนั้นนะครับก็รอดูผลงานว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผ่านมาผลงานท่านก็โอเคแล้วนะครับก็เข้าตาท่านนายกเข้าตาท่านนายกเดี๋ยวรอดูว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นไหมนะครับสำหรับ3ท่านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งนะครับทั้งท่านนายกแล้วก็กรรมการของกตล.ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าเชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจก็มีระเบียบวินัยก็คงจะรักสามัคคีแล้วก็ร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะสวัสดีครับพี่คิงครับสวัสดีครับเมื่อวานผมไม่เข้าใจนะมันมีเพจคุณสรยุทธ์หรือยังไงไม่แน่ใจของใช่คนของคุณสรยุทธ์ว่าที่บอกว่าแฮปปี้สลีปคัมแฮปปี้สลีปคัมแฮปปี้ก็มีความสุขก็คือสำราญนะครับสลีปก็นอนหลับนอนนอนนะคำก็มานะครับแต่จริงแล้วท่านนามสกุลนวลมานะนะครับแต่ว่าก็บอกว่าแซวกันว่านอนมาก็คือเต็งหนึ่งมาเลยนะครับนอนมากระแซวกันไปน่ารักน่ารักนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอีกที่ดูแล้วน่าสนใจแต่เนี่ยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณฟังมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬานะครับพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะโพสต์บน Facebook ส่วนตัวบอกว่าลงทะเบียนเกือบ19ล้านคนมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เกือบครึ่งพอมีคนถูกตัดสิทธิ์มากก็เกิดแรงกดดันให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์คืนสิทธิ์แล้วก็หามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อาจารย์อธิพัฒน์ก็บอกว่าคำถามที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าไอ้ควรจะนับลดอายุเท่าไหร่มีที่ดินกี่ไร่จึงจะถือว่าไม่จนเกณฑ์ข้อไหนควรจะถูกยกเลิกเนี่ยประมาณนี้แต่ก็คือระบบไอ้มีบัตรกับไม่มีบัตรอาจารย์อธิพัฒน์บอกว่าเฮ้ยยังเหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเศรษฐกิจที่รัฐมองเห็นรายได้ของประชาชนแต่ละกลุ่มได้ไม่เท่ากันคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่รัฐมองไม่เห็นในขณะที่มนุษย์เงินเดือนถูกบันทึกรายได้แล้วก็หักภาษีอย่างครบถ้วนแล้วก็ในประเทศที่มีผู้ภาระมีผู้มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเพียงประมาณแค่ 10% ของกำลังแรงงานก็เลยต้องถามด้วยว่าไอ้ระบบนี้เป็นธรรมกับคนจ่ายภาษีแค่ไหนระบบบัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับอาจารย์นิพัฒน์ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณฟังบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยบัตรคนจนนะให้แล้วมันเลิกยากนะแล้วก็กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นธรรมชาติของนโยบายสวัสดิการนะครับคือตอนเริ่มให้มาง่ายแต่พอให้ต่อเนื่องนานๆความช่วยเหลือนั้นจะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประจําและก็ถูกมองว่าเป็นสิทธิที่ควรจะได้รับรัฐบาลทุกชุดก็เลยมีแรงจูงใจในการที่จะเพิ่มสวัสดิการกลุ่มนี้แทบไม่มีแรงจูงใจในการลดเลยนะครับพอเศรษฐกิจชะลอก็เติมเงินผ่านบัตรพอค่าครองชีพสูงก็เติมเงินผ่านบัตร พอมีคนถูกตัดออกก็ต้องหามาตรการอื่นมาชดเชยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้รับเคยชินกับการแจกนะครับแต่เพียงอย่างเดียวแต่คือระบบการเมืองเนี่ยทำให้นักการเมืองได้ประโยชน์จากการเพิ่มสิทธิ์ในขณะที่คนที่เป็นห่วงฐานะการคลังพยายามลดจำนวนผู้รับต้องแบกรับต้นทุนทางการเมืองเต็มๆจากเครื่องมือช่วยคนที่ลำบากที่สุดอาจารย์นายทิพย์บอกว่าบัตรใบนี้ก็เลยกลายค่อยๆกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินทางการเมืองพอใช้บ่อยเท่าไหร่เส้นแบ่งระหว่างสวัสดิการเพื่อบรรเทาความยากจนกับการสร้างความนิยมทางการเมืองก็ยิ่งเลือนลางลงเรื่องที่สองความเป็นธรรมของผู้รับแล้วก็ผู้จ่ายพอพูดถึงความเป็นธรรมของบัตรสวัสดิการนะครับคุณผู้ฟังเราก็มักจะถามว่าไอ้คนจนจริงตกหล่นหรือเปล่าคนที่ไม่จนแอบเข้ามารับสิทธิ์หรือไม่สองคำถามนี้ก็ถือว่าสำคัญนะสำคัญแต่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงครับที่หายไปจากการสนทนาก็คือคนที่รายได้ปานกลางโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีคนกลุ่มนี้เขาไม่ใช่กลุ่มร่ำรวยนะครับคุณฟังแต่รายได้ของเขานั้นอยู่ในระบบและก็ตรวจสอบได้ง่ายถูกหักภาษีทุกเดือนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สวัสดิการแต่ยังมีภาระครอบครัวภาระหนี้และก็ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในขณะที่คนที่อยู่นอกระบบรัฐอาจจะมองไม่เห็นฐานะที่แท้จริงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับสิทธิ์มากกว่านะครับก็มันอาจจะเสี่ยงในการที่จะถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคนชั้นกลางกับคนจนนะครับคนเสียภาษีส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าพร้อมนะเขาพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ลำบากจริงๆแต่ว่าให้การยินดีที่จะจ่ายก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นนะครับว่าเกณฑ์มีความแม่นยำหรือเปล่าเงินไปถึงคนที่จำเป็นจริงๆไหมเงินของเราที่เป็นเงินภาษีของเรานั้นจะไม่ถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามีบัตรหรือไม่มีบัตรถึงเวลาทบทวนระบบใหม่ทั้งระบบหรือยังปัญหาปัจจุบันนี้คือคนมันถูกแบ่งออกเป็น2สถานะครับคนมีบัตรกับคนไม่มีบัตรคนที่มีบัตรแล้วก็ผ่านเกณฑ์ก็ได้รับสิทธิ์หลายอย่างแต่เมื่อไม่ผ่านก็เสียสิทธิ์ทุกอย่างตูมเดียวพร้อมกันนะครับระบบนี้นะครับมันอาจจะไปสร้างแรงจูงใจให้คนวางแผนปกปิดรายได้ไม่อยากจะเข้าสู่ระบบภาษีเพราะถ้าเปิดเผยรายได้ก็ทำให้เสียสวัสดิการส่วนนี้ไปแต่ว่าการเปลี่ยนระบบก็ไม่ง่ายนะครับในเศรษฐกิจที่รายได้จำนวนมากอยู่ในนอกระบบเนี่ยรัฐยังไม่สามารถมองเห็นฐานะที่แท้จริงของคนได้อย่างครบถ้วนคือถ้าจะเอาอ้างอิงเฉพาะให้ข้อมูลภาษีอย่างเดียวเนี่ยครับคนรายได้น้อยจำนวนมากที่อยู่นอกระบบก็อาจจะตกหล่นแล้วก็ถ้าใช้เครื่องชี้วัดเอามาวัดอย่างเนี้ยรถยนต์ที่ดินเงินฝากเอามาเป็นเกณฑ์วัดเนี่ยนะครับก็อาจจะตัดคนที่ลำบากจริงๆออกจากระบบมันก็เลยไม่มีคำตอบที่แบบสำเร็จรูปนะครับว่าระบบใหม่ควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่หลักการจริงๆที่จะต้องชัดเจนไว้ก่อนก็คือระบบอะไรก็ตามถ้ามันเป็นระบบที่ดีนั้นต้องไม่ให้รางวัลกับการคนที่ซ่อนรายได้ต้องไม่ลงโทษคนที่เปิดเผยรายได้ทำงานมากขึ้นหรือพยายามเข้าสู่ระบบต้องสนับสนุนเขานะครับอันนี้ก็คือว่าอาจารย์ก็สรุปว่ามองภาพใหญ่ไม่คิดว่าไทยควรจะเลิกช่วยคนยากจนแต่ควรเลิกใช้บัตรคนจนเป็นคำตอบสำเร็จรูปนะฮะสำหรับทุกปัญหาเพราะบัตรใบเดียวเนี่ยถูกใช้เอามาบรรเทาความยากจนเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจชดเชยค่าครองชีพสร้างความนิยมทางการเมืองมันก็จะเริ่มตอบยากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าใครคือคนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจริงเงินที่ให้เอาไปแล้วสร้างผลลัพธ์อะไรได้บ้างแล้วก็ความช่วยเหลือนี้ควรจะมีวันสิ้นสุดไหมและควรจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับพี่เดือนครับสวัสดีครับพี่ดวงเดือนพี่ดวงเดือนบอกว่าเลิกเลยคนจนเอามาให้คนแก่ 3,000 ไปเลยดีกว่าคนแก่จะได้มีเงินกินเยอะขึ้นไม่ต้องไปตรวจอะไร60ปีได้เลยทุกอันนี้เห็นด้วยนะคืออย่างนี้คุณวังพี่ดวงเดือนแนะนำมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจคือไอ้การที่จะได้รับบัตรคนจนเนี่ยมันต้องมานั่งพิสูจน์นะมันต้องมานั่งพิสูจน์ว่าทุกคุณจนจริงหรือเปล่า ใช่ไหมนี่ฉันจนจริงนะเนี่ยฉันไม่มีรถไม่มีบ้านเนี่ยคือมันต้องมานั่งพิสูจน์เรื่องเงินฝากเรื่องรายได้เรื่องรถเรื่องลาเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยประกันชีวิตเนี่ยต้องมานั่งพิสูจน์ความจนแต่60เนี่ยอายุ60เนี่ยเลขบัตรประชาชนมันโชว์หลาเลยคือมันไม่ต้องมานั่งพิสูจน์60มันคือ60จริงๆอ่ะก็มีหลายกระแสนะเขาบอกว่ายกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยแล้วเอางบประมาณเหล่านี้มาทุ่มให้กับไอ้เงินบำนาญชราภาพของสิทธิ์ตามเลขบัตรประชาชนที่เขาให้เดือนละ300ใช่ไหมทุกวันนี้เดือนละเท่าไหร่ผมไม่รู้600เออใช่เดือนละ6-700อ่ะคุณคิดว่าคนแก่เขาพอใช้ไหมมันไม่พอหรอกนะครับเอาไอ้เนี้ยเอามาเพิ่มให้คนแก่คุณไม่ต้องเริ่มเยอะก็ได้อะจาก700อ่ะเพิ่มให้เขาเป็นยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยแล้วก็เอามาให้คนแก่เป็นเดือนละ 1,500 เนี่ยโอเคนะเนี่ยระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมก็มามองดูเนี่ยนักเรียนเมื่อก่อนนักเรียนก็ได้มันไม่ใช่อ่ะนะโอเคแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับเนี่ยคุณจูก็เห็นด้วยนะ60เพื่อรายได้แน่นอนไม่ต้องตรวจสอบความแก่อะไรแล้วใช่ไหมลูกหลานก็ใช่ลูกหลานก็สบายขึ้นคือลูกหลานก็ไม่ต้องก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้หายใจคอคล่องขึ้นสบายขึ้นนะครับคุณบีแฮปปี้แนะนำว่าเว็บพนันออนไลน์ควรถูกกฎหมายเสียภาษีเข้ารัฐเอออยากใช่อยากเปิดไปเลยไม่ต้องมาแอบเปิดมาไล่จับกันเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยทีนี้บทลงโทษให้หนักเลยว่าเว็บไหนที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็เอาถูกต้องตามกฎหมายเอาให้หนักแต่เว็บไหนที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าตามกฎหมายก็ต้องตรวจสอบให้เข้มข้นตรวจสอบนี่คือหมายถึงว่ารายรับรายจ่ายรายเข้าอะไรนะต้องมีหลักฐานชัดเจนไม่ต้องซุกเอาภาษีเข้ารัฐแล้วเอาเงินพวกนี้มาเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนะเนี่ยสวัสดีคุณทองดำครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ SD Car Center สวัสดีครับอันนี้น้องปุ๋ยฝ้ายหรือว่าในห้างชาวลิทครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครใช้บัญชีร้านเข้ามาหรือเปล่านะครับก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับอยากจะเนี่ยผมอยากจะได้ความคิดเห็นของคุณฟังเนี่ยเอามาแชร์กันว่าท่านไหนคิดเห็นยังไงนะครับเรื่องนี้ผมคุยไปแล้วใช่ไหมบิ๊กรานเนี่ยผมคุยไปแล้วนะเรื่องนี้หน่อยคุณฟังครับรังสิมันโรมครับนายรังสิมันโรมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชนประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพูดถึงการพิจารณาการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นครับตอนนี้เขาตามเรื่องนี้กันตามจิกเลยคือจะลากไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังตัวใหญ่ๆออกมาให้ได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเขาตามเรื่องนี้ครับให้น้ำหนักไปในเรื่องของ TOR ที่บอกว่ารัดกุมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้รัดกุมครับถ้ามันรัดกุมมันคงทุจริตไม่ได้มันไม่รัดกุมแง่ของการปกป้องข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่มีการอ้างถึงในแฟลชไดรฟ์นั้นไม่ได้มีการเข้ารหัสอะไรไว้เลยใครเปิดอะไรยังไงก็ได้ผมก็คงจะคิดว่าคงแก้อะไรก็ได้ด้วยละมั้งน่าจะเป็นไฟล์ Excel ธรรมดาหรือเปล่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ทางมศว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจในฐานะผู้รับจ้างจัดการสอบก็เดินทางมาให้ข้อมูลกับคุณรังสิมันกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มศว.ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งตำบลกระสุนตกของเรื่องนี้นะตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้คุณโรมบอกว่าก่อนที่มศว.จะเข้ามาเป็นผู้รับจ้างจากสถ.เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีมหาวิทยาลัยบูรพานะครับน่าจะได้รับเป็นคู่สัญญาแต่ว่าต่อมาอาศัยอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการอ้างถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการทำหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจากเดิมที่ควรจะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาก็เปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเหตุผลในการเปลี่ยนตอนนั้นอ้างว่ามอบูรพามีการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าเอามอบูรพาออกมาถึงวันนี้เป็นมสวไม่รู้ว่าทุจริตหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหนักกว่าเดิมที่ไปสงสัยมอบูรพาเขาหรือเปล่าก็สังเกตอยู่นะครับว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลของการจัดสอบเป็นเวลานานภาครัฐก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรนะครับที่จะเอาไปสู่การป้องกันแล้วก็การทุจริตสอบได้จริงๆนะครับการประชุมนะครับ เรื่องของการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าจำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อก่อนการประกาศครับการตรวจสอบรายชื่ออาจคงจะไม่ใช่แค่ดูว่ามสว.เขารายงานมาอย่างไรบ้างแต่ต้องเอาข้อมูลมาตรวจสอบด้วยนะครับทั้งแฟลชไดร์แม้กระทั่งกระดาษคำตอบเพราะว่าการประกาศรายชื่อนั้นคือจุดสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างนั้นผิดพลาดไปหมดทุกอย่างกลายเป็นเรื่องทุจริตไปหมดแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับการบรรจุคนนับหมื่นมันผิดพลาดไปหมดต้องมันโลกออกหมดวันนี้มันเขาบอกมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่เกินไปสับเท่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นการประมาทเลินเล่อใหญ่ขนาดนี้คือมันมองได้อย่างเดียวคือร่วมมือกันทุจริตนะครับไม่ต้องมาพูดเรื่องความสภาพหรือบกพร่องโดยสุจริตครับมันรับไม่ได้เพราะมันชัดเจนเดี๋ยวแล้วมันทุจริตนะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของเหล่านี้ปปง.ก็คงต้องเข้ามาละมั้งการยึดอายัดการตรวจสอบเส้นทางการเงินน่ะการกระทำความผิดทุจริตชัดเจนขนาดนี้แล้วก็สังเกตดูแต่ละคนที่โดนจับเนี่ยรวยๆทั้งนั้นเป็นข้าราชการนะใครบอกรวยมาจากธุรกิจครอบคู่ทำธุรกิจคู่ไปก็ต้องไปสืบอีกอะคุณเอาเงินที่ไหนมาลงทุนทำธุรกิจคุณเป็นข้าราชการนะคุณต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ยึดมันก็มีแค่นี้เองจริงๆแล้วมันผมดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับอายัดไว้ก่อนตรวจสอบเสร็จให้โอกาสคุณมาอธิบายนะครับเงินมีที่มาที่ไปไหมถ้ามีที่มาที่ไปแสดงได้ก็ปลดอายัดเป็นอย่างๆไปนะครับอธิบายไม่ได้ก็ยึดเป็นของแผ่นดินก็จบใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมมีความรู้สึกว่าท่านนายกคุณอนุทินและยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยมันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะจะมาบอกว่าเป็นเฉพาะคนระดับล่างเลยนะมันก็อยู่เป็นพวกใต้บังคับชาท่านก็ต้องแอคชั่นให้มันเยอะกว่านี้นะครับต้องแอคชั่นให้เยอะกว่านี้ต้องจิกต้องลากออกมาให้ได้เยอะกว่านี้ถ้าท่านนี้ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหรืออยู่ในมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันมีนักการเมืองของพรรคทางฝั่งพรรคสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าท่านก็ต้องช่วยเหลือทีมงานที่เขาตรวจสอบอะนะครับยิ่งตรวจสอบเข้มข้นแล้วผลออกมาว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลดีกับพรรคของท่านนะครับเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปเลยนะครับเราคุณรังสิมันนี่ก็ตัวจี๊ดนะเราบอกว่าจะมีตัวละครลับโผล่มาอีกเพียบเลยนะครับอย่างดูใน TOR เนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าที่อ้างมีความว่ามีความรัดกุมนะครับทั้งสทั้งมสวก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม TOR อย่างครบถ้วนหมดอย่างเช่นอังมสวไปครับข้อมูลไว้ทั้งที่ TOR ก็บอกว่า TOR ไม่ได้กำหนดว่าให้ต้องทำแต่มสวอ้างว่าการไปครับข้อมูลเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าสทก็รับรู้ครับรับทราบส่วนการประกาศรายชื่อที่ต้องการลงตราสแตมป์เนี่ยพบว่าสทได้ขอให้มสวเป็นผู้ลงตาประทับตามที่มีการปรากฏออกมาอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของการประกาศข้อมูลเท็จสทเป็นผู้ขอและมสวเป็นผู้สแตมป์ตราและสทเป็นผู้ขอให้มสวสแตมป์หลังจากที่สทนั้นได้รับแฟลชไดร์และไฟล์ข้อมูลจากมสวไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าไฟล์หรือว่าเอกสารที่สทส่งมาให้มสวสแตมป์ภายหลังจากได้รับแฟลชไดร์ไปแล้วนั้น เป็นไฟล์ที่ถูกแก้ไขมาแล้วใช่หรือไม่งสวก็ต้องดิ้นรนชี้แจงให้ได้นะครับเพราะว่ามันไฟล์มันไม่ได้เข้ารหัสหรืออะไรไปเลยส่งไปเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครจะแก้อะไรตอนไหนหรือเปล่านะครับอาจจะมสวอาจจะส่งแบบถูกต้องไปก็ได้นะครับแต่ตอนสถส่งกลับมาให้มสวสแตมป์เนี่ยมันถูกแก้ไขมาแล้วหรือเปล่านี่นะครับข้อมูลแฟดได้นะก็พิสูจน์กันมสวทุจริตอย่างเดียวหรือว่าสถทุจริตอย่างเดียวหรือร่วมมือกันนะครับตอนนี้มึงลากมาเพียบเลยทั้งอธิบดีทั้งอะไรนะครับสนุกแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันจะไปหยุดเฉยๆนิ่งๆแล้วหายไปเลยก็คงจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับนะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ารู้กันหรือเปล่าทั้งคู่นะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยข่าวนี้ครับคุณผู้ฟังมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับมีชาวบ้านชุมชนซอยเปรมฤทัย1สมุทรปราการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่ามีมือปริศนาเอาลูกแก้วยิงใส่บ้านเรือนประชาชนยิงตอนลูกแก้วอ่ะผมเคยเล่นลูกแก้วเนาะไอ้ลูกใสๆลายๆกลมๆเป็นลูกแก้วแข็งๆอ่ะเอาไปเป็นลูกหนังสติ๊กแล้วก็ยิงใส่กระจกหน้าต่างหลังคาทรัพย์สินได้รับความเสียหายยิงใส่ชาวบ้านบ้านชาวบ้านนั้น2เดือนมาแล้ว2เดือนน่ะยิงทุกวันนะครับก็ชาวบ้านก็หวาดผวานะผู้สูงอายุก็ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะคุณฟังโดนเนื้อโดนตัวยังพอไม่ไหนถ้าโดนหัวโดนหน้าเนี่ยมันจะลำบากออกจากบ้านมานั่งพูดคุยหรือทำกิจกรรมในบ้านต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะป้องกันลูกแก้วที่ถูกยิงเข้ามาในชุมชนทุกคืนนะครับก็ที่ซอยเปรมฤทัย1ตำบลเทพารักษ์บางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับทั้งภูมิกับสายสืบนะครับแล้วก็ดูวิถีการตกของลูกแก้วเก็บลูกแก้วมาเป็นของกลางที่พบไว้นะครับไปของกลางตรวจสอบเปรียบเทียบกับร้านรับจำหน่ายลูกแก้วในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าอาจจะเกิดจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บำนาญการภายในชุมชนคนก่อเหตุอาจเห็นว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้อื่นก็เลยสร้างความเดือดร้อนซะหน่อยนะครับต่อไปเรื่องอื่นก็ยังไม่ตัดนะครับก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานก็ยิงจากดูจากวิถีการยิงก็สันนิษฐานว่าอาจจะยิงมาจากภายในบ้านพักอาจจะใช้จุดที่มีระดับความสูงเป็นที่สูงข่มนะอาคารอพาร์ตเมนต์หอพักอาคารสูงภายในชุมชนหลีกเลี่ยงการสังเกตเห็นเพิ่มระยะการยิงนะเพราะตอนนี้คือถามใครไม่มีใครเคยเห็นหรือสงสัยว่าคนไหนยิงเลยนะครับไม่สามารถระบุจุดที่ยิงได้อย่างชัดเจนโอ้สงสารคนแก่อ่ะคนโรคจิตก็ว่ากันไปเป็นเรื่องหน้าที่ของตำรวจนะครับตำรวจก็ต้องช่วยชาวบ้านเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผู้ฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันในช่วงวาไรตี้ทอล์คครับเบรกพบกับผู้สนับสนุนการแป๊บหนึ่งครับ
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์สอสี Car Center
2: รถสวยดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center always be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
6: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่
7: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
8: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาปลายกรกฎาคมมีพายุก่อตัวดันมรสุมแรงฝนเพิ่มทั่วประเทศนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 22-31 กรกฎาคม 69ฝนจะเริ่มกลับมาตกกระจายและต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยแต่ช่วงแรกๆ 21-26 กรกฎาคมอาจจะตกไม่ชุกการกระจายยังไม่สม่ำเสมอเป็นจุดๆในบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่ดีที่ความชื้นจะกลับมามีตกหนักด้านรับมรสุมและใกล้ร่องมรสุมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะมีแนวร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของไทยส่วนช่วงปลายเดือน 27-31 กรกฎาคมคาดว่าฝนจะเริ่มตกชุกและต่อเนื่องมากขึ้นมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมจะมีกำลังแรงร่องมรสุมเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านประกอบกับอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนช่วยดึงมรสุมมีกำลังแรงขึ้นทั้ง3ปัจจัยนี้จะทำให้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้ร่องมรสุมและด้านรับมรสุมมีฝนหนักเบาสลับกันต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่เป็นโอกาสดีที่จะส่งผลให้มีน้ำท่าเพิ่มขึ้นได้ต้องหาแหล่งกักเก็บและสำรองน้ำจากนั้นคาดการสภาพอากาศช่วงต้นเดือน 1-5 สิงหาคม 69ฝนยังกระจายดีทางด้านตะวันตกด้านรับมรสุมแต่ปริมาณมีเล็กน้อยถึงปานกลางแนวโน้มฝนลดลงอีกเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามระบบของอากาศยังสวิงไปมาสำหรับสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้มีสัญญาณการก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนช่วงวันที่ 26-28 กรกฎาคม 69และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจจะทำให้ระบบลมที่ผัดเข้าสู่พายุมีกำลังแรงขึ้นที่ยังต้องเฝ้าติดตามอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053 277 5000
5: 555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังมองกันค่ะไทยช่วยไทย plus ช่วยประชาชนกว่า39ล้านคนเงินหมุนเวียนพุ่ง 7.8 หมื่นล้านนางสาวลลิดาเผิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งดำเนินภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมกว่า39ล้านคนและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และ2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายน2569มีการจัดสรรวงเงินรวม 13,581.13 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,925.72 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทย plus 6040ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้ว 26.04 ล้านคนเกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 78,142 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 33,176 ล้านบาทหรือร้อยละ42และเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 44,966 ล้านบาทหรือร้อยละ58ขณะเดียวกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 1,092,158 ร้านค้าซึ่งกว่า 99% เป็นร้านค้ารายย่อยของบุคคลธรรมดาโดยร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมมากที่สุดผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus สะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาธุรกิจจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill the music
2: Young My Radio, freshen up.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: Long PlayStation. ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up.
3: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus. อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music
3: Young My Radio Freshness

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio Freshman

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

มผาสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมโดยสติและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาตายกตายิกาทั้งหลายทุกผู้ทุกคนมาพบมาปะกันอีกตามเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสเปเหระสปะสเปตจากตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ตนนี้ธรรมภาพมาปะโยมเป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณและก็เป็นประจำถึงวันถึงวันโดยเนาะถึงวันโดยดังที่กล่าวเอาละญาติโยมก่อนที่จักได้อู้ได้จ่าให้คติเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมคำสอนเอามาไว้พระสวดมนต์ก่อนตัววานี่ไปที่วัดลำจาง8โมงปลายงานส่งน้ำธาตุไปก่อนเปิ้นกุตนกุองตัวว่าบ่ได้อยู่เลยไปกินไปตานเดี๋ยวก่อนกับปะก็ออกแม่ออกก็ดีอกดีใจเนาะก็เคยกินตาลอ้วมกันมาตั้งแต่สมัยตุเจ้าตนเก่าซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ล้มหายตายจากไปตุเจ้าเพื่อก็กลัวเป็นเวียกเป็นการกับชะตาพี่น้องชาวบ้านก็เลยอุทิศร่างเออแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อเปิ้นตายปุ๊บได้2-3วันทางเจ้าหน้าที่เปิ้นก็เอาสรีระของท่านสวาทุเจ้าอดีตเจ้าอาวาสนั่นน่ะไปเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ได้สอนแก่นักศึกษาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยตะวานี่ไปกับปะปอออกไม่ออกเออขอบใจเน้อที่เป็นแฟนพันธุ์แท้พระเจ้าฟังหลวงปอกูเจ้ากูเจ้าเหรอบางบ้านก็เสียงแหบแห้งเนาะแต่บางบ้านก็เสียงดีสดใสนั้นก็แล้วแต่อากาศแล้วแต่เวลามันอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากปิกมาก็มาวัดทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆพระนอเตียนมาตานจุดปูจาพระรัตนไทยเกี่ยวเจ้าสัมประการก่องือฉินหือปอนหือโอวาทธรรมแก่หน่วยงานองค์กรต่างๆแล้วก็ฟังไปวัดเวียงดงนะ

พิ่นมีอนุสาวรีย์ขุนดงอยู่หั่นเหาะไปก็เพิ่นจบพอดีตุเจ้าทั้งหลายท่านพระครูวัดศาลาโชติสุวรรณสอนพระครูประดิษฐ์วัดชัยวุฒิเจ้าคณะตำบลบ้านแหวนเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่สาธุเจ้าทั้งหลายก็รอฉันเพลพร้อมกันไปถึงจานครัวก็ได้กินข้าวภาษาพระบาทฉันเข้าเนาะกลางวันรอฉันเพลเรียบร้อยก็กลับมาวัดอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตะวานี่แล้วก็เหตุการณ์ที่น่าไข้หัวปิกมาก็หันละอ่อนเขียนว่าคืนวันที่23นิมนต์เทศวัดพระเจ้าเหล่าตาเขียวกำใส่เวลาแต่มีเบอร์โทรก็หลูไปตกแรงตกมืดค่ำมาก็โทรมาคืนวะอันเขาเขาได้ตุโจกนะตุลุงนี่เหรอแต่ตุโจกนี่มาเอาเนยเนาะเท่าแก่แล้วเต็ดมันก็ตึมปึ้งแต่บรรยายคำสอนแบบประยุกต์นี่จะเต็ดทำเมืองจะเต็ดแต่เพิ่นไปในมองที่อื่นเด้อตุโจกเนาะก็เลยคืนกันเนี่ยไม่ได้ไปละคืนนี้นะเอาละต่อไปมาปูชาพระรัตนตรัยเนาะไหว้พระด้วยกันอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธัมมสารถิส
สัทธาเทวมนุสสานัง พุทโธภควาติ ยันตุนิมิตตัง อัปปมังคลัญญา โยจมนาโพสกุณัสสัทโธ ปัปปคโหตุสุปินัง อักกันตัง พุทธานุภาเวนวินาสเมนตุ สวากาโตปังคาวตาตัมโม สันติโก อากาลิโก เยยิปัสสิโก โอปนายิโก ปัจจัตตะ ยันตุนิมิตตัง อัปปมังคลัญญะ โยจมนาโพสกุณัสสัทโธ ปัปปคโหตุสุปินังอักกันตัง ธัมมานุภาเวนวินาสเมนตุ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยติตังยัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคัลลา เอสสะภควโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุนโยดักขิณโย อัญชลิกัลลานิโย อนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติ ยันตุนิมิตตัง อัปปมังคลัญญะ โยจมนาโพสกุณัสสัทโธ ปัปปคโหตุสุปินังอักกันตัง สังฆานุภาเวนวิ

มะรัตตังนังโอสัตถังอุตตมังปะลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะโสตินะนัสสันตุปัฏฐาวะสัพเพปญาวุปัสสัมเมตุเตสักกัตโตสังฆะระตันังโอสัตถังอุตตมังปะลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆะเตเจนะโสตินะนัสสันตุปัฏฐาวะสัพเพโรกาวุปัสสัมเมตุเตนัตถิเมสัลลังอัญญังพุทโธเมสัลลังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยะมังคัลลังนัตถิเมสัลลังอัญญังธัมโมเมสัลลังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยะมังคัลลังนัตถิเมสัลลังอัญญังสังโฆเมสัลลังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยะมังคัลลังสิริติติมาติเตโชชยะสิทธิมาเอติมังอาคุณาปริมิตาปุญญาติกาลัสสะสัพพันตัลลายะนิวาลานะสัมมัตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติสัมมาอะปุริสะลักขณะนุปะเวนะอะสิตายานุปยัญชนะนุปะเวนะอะตุตัลลสัตตมังคลานุปะเวนะชัพพันลังสิยานุปะเวนะเกตุมะลานุปะเวนะทัสสะปะละมิตานุปะเวนะทัสสะอุปะปะละมิตานุปะเวนะทัสสะปัลละมัทธะปัลละมิตานุภาเวนะสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะปัลลานุภาเวนะยยะธัมมานุภาเวนะจตุรสิติสังสะธัมมกันตานุภาเวนะนวโลกุตตละธัมมานุภาเวนะอัตถังกิกมัคคานุภาเวนะอัตถสัมมาปัตติยานุภาเวนะสัลละปัญญานุภาเวนะจตุสัจญาณุภาเวนะทัสสะปัลลายะนานุปาเวนะสัพพัญญุตตัญญานานุปาเวนะเมตตากัลลุณมุทิตาอุเบกขานุปาเวนะสัพพปริตานุปาเวนะลัตตนัตตยาสัลลานานุปาเวนะตุยงังสัพพโลกาสุขุปัฏฐวะทุกขโตมนัสสุปายัสสะวินัสสันตุสัพพอันตัลลายะปิวินัสสันตุสัพพสังคัปปะตุยอังสัมมิจันตุติกายุตตาตุยปัฏฐาอากาศัพพปัฏฐวะนะภูมิกังคมังอาสมมุตตาอารักขตเทวตาสัทธาตุมเมอนุรักขันตุภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

ุนิมิตังสักกัตตัวนัตถิเมและมงคลจักรวาลใหญ่ภวตุสัพมนอันศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวมานี้ขอจงปกป้องคุ้มครองรักษาและรักษายังตนทั่วข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังถึงยิ่งใจทุกท่านแม้นว่าได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บอย่างนักอย่างร้ายกินยุกกินยาเท่าใดเท่าใดก็มาหายไปหาหมอรักษาก็บ่หายขอราตนาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตนตัวข้าพเจ้าญาติโยมทุกคนจงอันตรธานสัวหายที่จะเกิดมาไปหน้าอย่าได้มาใกล้อย่าได้มาไกลแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลตกสลอกทุกกองไปก็งือมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยอุทกภัยอัคคีภัยบาตภัยอุปติภัยโลกาภัยจะได้เกิดมีมาแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมมีความสุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวอยู่ในความประมาทจำเริญด้วยกิจการงานในหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังปะลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าอย่าได้ลงว่าบ่มีฝนบ่มีลมเนอะมันยังมีอยู่เพราะเป็นหน้าของมันตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมและอาตมะบุญมีเนาะได้ผ่านมาอีก1วันอย่างปลอดภัยและต้องผ่านต่อไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นจนได้ร้อยสาวปีเนาะแต่ว่ากินก็ง่ายกินก็ตอนก็ได้ไปงานดังที่กล่าวมาค่ำมาคืนก็พักผ่อนอยู่ที่วัดจนถึงปัจจุบันวันที่25นี่ญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเจ้าก็จะไปเจริญพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านจังคำยมหูจักเจ้าภาพด้วยนะเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ช่างที่ก่อสร้างบ้านเปิ้นบอกก็เปิ้นเปิ้นก็เลยโทรมานิมนต์วันที่25หมู่บ้านจัดสรรทั้งบ้านจังคำหลวงพุ่นนะแล้วก็บ่ายจะไปที่วัดจำนักทำนิมิตมันอ้อยนั่นก็เป็นจะตานเตียนและทำบุญประเพณีของสาธุเจ้าวัดเจ้าอาวาสและสถานบ้านอ้อยบ้านจำนักเป็นบ้านเกิดเมืองเดิมเป็นบ้านที่ทุเจ้าตนนี้เกิดที่หันอกฝังที่หันบวชเน้นที่หันสามโมงเย็นปากกันเมื่อคืน2 ทุ่มมาปะกันที่บ้านน้ำแพร่หลังวัดเขตคิชวาสงานข่าวดำ2 ทุ่มเมื่อคืนเนอะเอาปะกันเนอะอย่าไปลืมเนอะวัดประสิงห์นะส่งน้ำพระบรมธาตุวัดประสิงห์นั่นนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระทัยน้ำส่งวันที่27เป็นจะมีการอบรมสมโพธิวันที่28ทุกเจ้าก็จะไปสวดชยันโตส่งน้ำพระบรมธาตุของวัดประสิงห์เนอปะกันติหันปะกันติวัดประสิงห์
ญาติโยมท่านทั้งหลายการดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเนี่ยจะต้องตั้งตัวตั้งตนไว้เออถูกที่ถูกทางก็หมายความว่าชีวิตเอาถึงชีวิตเนาะแล้วเราก็ต้องอยู่กับสังคมกับโลกเนี่ยไปอีกนมนานเราจะต้องหาธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อนำชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเราก็ต้องตั้งเป้าหมายล่ะคนเราเนี่ยยังมีเป้าหมายของชีวิตว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้เป็นไปแบบลมๆแรงๆอนาคตในชีวิตมันก็หดหู่ต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตและการงานเออดีคุณก็เป็นข้าราชการก็ต้องหาความรู้ก็เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ต้องเรียนรู้ไปทำเป็นเล่นว่าการค้าขายในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันแต่ก็เอาคนเดียวหรอกแต่ละบ้านก็มีกระป๋อค้าแม่ขายแล้วแต่ไปขายอันยังอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวนึงไปทางใดก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาจะค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปลองพอแล้วร้านไหนคนที่มันตอมคนที่มันนักยอมควักสตางค์ตัวเก่าสัก40-50 บาทไปนั่งกินพอหรอกรสชาติมันเป็นยังไงเพราะเหตุจะได้คนจึงไปตอมที่ร้านนั้นบางร้านเอาผ่านไปผ่านมามีคน2 คนยอมแยมยอมแยมปะ2-3 เตื้อก็มีคนนักกับร้านไหนร้านใดมีคนนักเอาก็ต้องเอานะเป็นแบบเป็นอย่างลองไปสืบเสาะดูว่าเปิ้นตั้งเป้าไว้อย่างใดอย่างบางร้านเนี่ยเจ้าที่เขาอู้ฟังคืนนี้ต้องขายหมด100 ถ้วยเปิ้นก็เคยขายหมด100 ถ้วยที่ก็ผ่านไปเกิน100ก็มีน้อยเดี๋ยวนี้มันถ้วยเท่าไหร่เนาะถ้วย40-50 บาท10 ถ้วยก็500ล่ะ100 ถ้วยก็5,000ล่ะลองคิดดูดีๆประกาศสามารถยะได้สามารถยะได้ดังนั้นการค้าการขายเป็นการแข่งขันกันมันมีเครื่องปรุงอย่างใดปัญญาอย่างใดคนอย่างติดเมื่อใดก็เอาแบบของตัวเก่าบางคนตัวมักเกมก็เกมปัดตกตัวมักเผ็ดก็ใส่กระพริกเผ็ดปัดตกมันมีเครื่องปรุงหรอกฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินชีวิตต้องดูคนที่เปิ้นประสบผลสำเร็จตัวต้องตั้งอยู่ในหลักแห่งธรรมะตัวนั่นคือความมั่นความขยันความมีมุมานะบักบันภาคเพียรบัดท้อแท้บัดท้อถอยมีสัจจะวาจาอยู่ในจิตในใจมีปิยะวาจาอันอ่อนหวานอุ้มม่วนของจะดีขนาดไหนก็จ้างถ้าอุ้มม่วนคนดื่มเข้าหาปากแม่เป็นเจ้าไงเถอะฟังคำปสะดุ้งเอาเท่าไหร่เอาก็มาเบาเดี๋ยวที่มองเอี้ยทำคนนี้ขายไปได้เขาได้ไปซื้อที่อื่นเดี๋ยวไปซื้อสวกเนี่ยดังนั้นญาติโยมทั้งหลายปิยวาจาการเจรจาอันอ่อนหวานเป็นพระคาถามหานิยมหลงอู้ม่วนจ่าหวานลำพองมาลำลายมากกว่าดึงซื้อมันอุ้มม่วนนะมันอุ้มม่วนเอ้ยเจ้าของร้านอุ้มม่วนเอามันแต่ก็พอดีเนี่ยเอาม่วนเปาะเข้าไปครับพอดีมันก็เลยดีไปอย่างนี้น
จัดลำจัดดีเจ้าของมันอุ้มม่วนมันก็เลยไปลำเบี้ยมันก็นี่ฝากกับญาติกับโยมเนอะฉะนั้นการดำเนินชีวิตนั่นมันเป็นการลงทุนเหมือนกันเราจะต้องก้าวไปด้วยมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจของเราเราจะไปตลอดรอดฟังได้ถ้าห่างจากศีลจากธรรมเมื่อใดความบันไลเกิดขึ้นเมื่อนั้นอันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองฝากไว้กับทุกท่านทุกคนเนอะนำไปพิจารณาเอาละผู้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรขอบใจนักๆขอบใจหลายๆเนอะพอออกไม่ออกติดตามฟังรายการนี้อายุวันโนสุขังปะหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ไม่มีคือไม่มีอยู่เพื่อคนอื่นและเพื่อตนเองเนี่ย

เพื่อคนอื่นและเพื่อตนเองเนี่ยให้ไม่ขัดกันนะไม่ขัดกันไม่ขัดกันไงพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าในสุทธิกะสูตรเนี่ยว่าอัตนังอนุรักอนุอัตนังอนุรักขยะคันถังสุเมธาวิยะนะพึงรักษาตนไว้ดังพระสุเมธพราหมณ์รักษาคัมภีร์นะสุเมธพราหมณ์รักษาคัมภีร์แล้วอย่างดีนะทีนี้ได้ตรัสอีกว่าอัตนาจะปรังรักขยะปเรณะจะอัตนังตนพึงรักษาผู้อื่นและผู้อื่นก็พึงรักษาตนนะเราก็ดูแลเขาก็ต้องดูแลตัวของเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราให้รอให้เราดูแลอย่างเดียวก็หมายถึงว่าการดูแลผู้อื่นไม่ได้ขัดกับการดูแลการฝึกตนของเราถึงแม้เราจะดูแลผู้อื่นได้ดูแลลูกดูแลหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังดูแลตัวเองว่าชีวิตเราเหลือน้อยแล้วเราจะอยู่อย่างไรนะและการฝึกฝนตนก็ไม่จำเป็นที่ต้องทอดทิ้งหน้าที่ของตนเองแล้วไปดูหน้าที่ของคนอื่นหรือจะดูแลแต่หน้าที่ของตัวเองงานของตัวเองแล้วไม่ดูตามดูแลคนอื่นก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นชีวิตเพื่อตนเองก็ไม่ให้ขัดกับเพื่อคนอื่นประการต่อไปนะในชีวิตนี้เพื่อคนอื่นเนี่ยทำอย่างไรจึงไม่พลาดจากธรรมะคือถ้าใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นก็ใช้ด้วยความเมตตานะด้วยความเมตตาเพื่อคนอื่นถวายแรงกายแรงใจทำประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อคนอื่นเนี่ยโดยไม่ติดอัตตาตัวตนไม่ถือยึดมั่นถือมั่นว่าเราเก่งเราแน่เราไม่มีคือไม่มีความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวทำอะไรได้ก็ทำนั่นคือการสั่งสมฐานบารมีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทันโตปัญญังปวัตตินะก็คือผู้ให้ย่อมเจริญด้วยบุญและตรัสในอังคุตตรนิกายอีกว่าโยจะพระหุชหิตายะพระหุชนะสุขายะจรติโซตถาคตนิยานิโกโหตินะผู้ใดประพฤติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่ชนผู้นั้นย่อมเป็นที่ผู้ที่ถึงฝั่งคือพระนิพพานคือทำประโยชน์สุขเพื่อมหาชนผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่เข้าถึงฝั่งคือพระนิพพานคือไม่ได้เห็นแต่ตัวทำประโยชน์เพื่อคนอื่นด้วยนั้นชีวิตเพื่อตนเองอย่างไรจึงไม่เห็นแก่ตัวทำอย่างไรจึงไม่เห็นตัวเพราะนั้นการใช้ชีวิตเพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวหากแต่เป็นการสำรวมกายวาจาใจฝึกตนให้พ้นจากกิเลสเป็นหลักของตนเองเพื่อจะได้เป็นหลักให้แก่คนอื่นได้จริงตัวเองก็ยังไม่เป็นหลักให้ตัวเองได้แล้วจะเป็นหลักให้คนอื่นได้อย่างไรนะอันนี้เป็นต้นนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าอัตตนังโจทยัตตนังพึงเตือนตนด้วยตนเองนี่เป็นต้นตลอดถึงอัตนาสุทันเตนะนาถังลภติหุลักกังบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้ยากอยู่เพื่อคนอื่นและเพื่อตนเองเนี่ย

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ว่าคุณค่าของพระธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกคำสอนใดๆบนโลกใบนี้ไม่มีค่าเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าวัตถุสิ่งของใดๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ไม่มีค่าเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้ามนุษย์หญิงชายทั้งหลายเกิดมาแล้วจะมีค่ามีความสำคัญเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มนุษย์ผู้นั้นก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมะจะทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าธรรมะจะทำให้เราเป็นคนที่มีคุณธรรมะก็คือความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตธรรมะเกิดขึ้นที่ไหนที่กายกับจิตจิตกับกายเป็นต้นกำเนิดของธรรมะดังพระพุทธเจ้าก็เกิดจากท้องแม่โจรก็เกิดจากท้องแม่มันเกิดที่เดียวกันพวกเราเกิดจากที่เดียวกันดังมะม่วงสุกกับมะม่วงดิบมันก็เกิดจากลูกเดียวกันดิบเราก็เรียกว่าดิบสุกเราก็เรียกว่ามันสุกลักษณะดิบก็อีกอย่างหนึ่งลักษณะสุกก็อีกอย่างหนึ่งแต่มันเกิดจากลูกเดียวกันเราไม่สามารถแยกแยะได้เราไม่สามารถแยกแยะได้มันเกิดจากสิ่งเดียวกันดังคำว่าพระสมถกรรมฐานกับพระวิปัสสนากรรมฐานมันก็สิ่งเดียวกันดังมะม่วงลูกเดียวกันแก่ดิบมะม่วงดิบกับมะม่วงสุกแค่นั้นมีแค่แตกต่างว่ามันดิบกับมันสุกดิบก็เปรียบเสมือนพระสมถกรรมฐานสุขก็เหมือนพระวิปัสสนากรรมฐานดิบเปรียบเสมือนการศึกษาสุขเปรียบเสมือนธรรมะในพวกเราทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือให้เรารู้เรื่องความจริงรู้เรื่องความจริงเข้าถึงความจริงรู้ว่าเป็นรู้มะม่วงแต่เราก็รู้ต้นมะม่วงรู้ใบมะม่วงรู้กลิ่นมะม่วงนี่คือเรารู้ความจริงเข้าถึงความจริงจะเป็นแบบนี้จนถึงที่สุดเราก็ได้ชิมรสชาติมะม่วงเกิดมะม่วงออกลูกได้3เดือนเป็นลักษณะแบบนี้แก่หามงามเป็นอย่างนี้สุกเป็นอย่างนี้เราจะรู้เหมือนเราเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิก็เป็นเช่นกันเราเริ่มนั่งสมาธิเราก็จะรู้ว่าอาการของกายมันเจ็บมันปวดเรารู้ว่าจิตมันต่อต้านไม่อยากนั่งนั่งแล้วก็คงสภาพถ้านั่งไม่ได้เปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าอีกนี่แหละเราจะได้รู้อาการของกายรู้อาการของจิตเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ควบคุมกายเป็นผู้ควบคุมจิตเราควบคุมกายควบคุมจิตธรรมะก็หมายถึงสติธรรมะหมายถึงสติสติเป็นยอดของธรรมสติเป็นแก่นของธรรมสติเป็นสาระของธรรมเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นพระเอกสติเปรียบเสมือนนักบริหารสติเหมือนนักจัดการบริหารในพวกเราทั้งหลายจะจัดการทุกอย่างในองค์กรนั้นสติจะเป็นผู้จัดการทุกอย่างในร่างกายของเราจิตเปรียบเสมือนลูกจ้าง
จิตเปรียบเสมือนลูกจ้างเหมือนนายจ้างเปรียบเสมือนลูกจ้างเหมือนนายจ้างจะต้องเสมือนลูกจ้างนายจ้างหรือต้องเสมือนลูกจ้างแนวคิดให้กับลูกจ้างเหมือนนายจ้างให้มอบการจัดการบริหารให้กับผู้จัดการบริหารใหญ่นี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตนั้นเปรียบเสมือนลูกจ้างสติเปรียบเสมือนนายจ้างคอยกำกับลูกจ้างอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสติจะใหญ่กว่าจิตมีอำนาจกว่าจิตเหมือนดังลูกจ้างกับนายจ้างแต่พวกเราทั้งหลายไม่มีนายจ้างคนไหนจะเป็นใหญ่กว่าลูกนายไม่มีลูกจ้างคนไหนจะเป็นใหญ่กว่านายจ้างไม่มีมีแต่นายจ้างเลยเป็นใหญ่ที่สุดจิตก็เป็นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราจิตเป็นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจิตจิตมันก็เป็นสิ่งที่ทำตามสติสติก็จะเห็นได้ว่าสตินั้นเป็นผู้ประคับประคองจิตเหมือนแม่ประคับประคองทารกแรกเกิด1วัน2วันจะอุ้มก่อนพิจารณาก่อนว่าจะจับตรงไหนทุกอย่างในทารกในเกิดมันจับยากหัวมันก็อ่อนคอมันก็แข็งไม่แข็งมันอ่อนเพราะฉะนั้นมันจะต้องจับลักษณะดีจิตเราเปรียบเสมือนทารกแรกเกิดสติเหมือนแม่ที่กำลังประคับประคองลูกน้อยทารกแรกเกิดได้1วัน2วัน3วันอย่างนี้เราพิจารณาดูว่าแม่นั้นจะเป็นผู้ประคับประคองกายของลูกแต่พวกเราทั้งหลายจิตเราเปรียบเสมือนกายทารกแรกเกิดนั่นแหละสติเปรียบเสมือนแม่สติเปรียบเสมือนแม่คอยประคับประคองจิตลูกน้อยกายลูกน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติพิจารณาคำว่าคุณค่าก็อยู่ที่ธรรมะนี่แหละคนท่านทั้งหลายเราจะใส่สร้อยคอทองคำวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใส่อยู่มันไม่มีค่ายศถาบรรดาศักดิ์มันก็ไม่มีค่ายศถาบรรดาศักดิ์จะมีค่ายศถาบรรดาศักดิ์ก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาบุคคลที่ครอบครองยศครอบครองตำแหน่งจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีค่าก็เมื่อบุคคลเหล่านั้นมีธรรมะก็คือมีศีลมีสมาธิปัญญาคุณค่าถึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจแต่ไม่มีศีล5ไม่มีค่าสำหรับตนเองเราทำผิดเราก็รู้ว่าเราทำผิดมันจึงไม่มีค่าสำหรับตนเองถ้าเราล่วงละเมิดศีลตัวเราก็ไม่มีค่าพวกเราทั้งหลายใบไม้ยังมีค่ายิ่งกว่าคนล่วงละเมิดศีลอีกใบไม้หนึ่งใบยังเป็นประโยชน์ไปใส่ต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยได้คนเราได้ตายแล้วไม่มีใครมาอยู่ใกล้มีแต่คนหลบหลีกหนีเพราะมันไม่มีค่าในพวกเราทั้งหลายเราจะแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพทุกคนจะพากันหลั่งไหลไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นบุญนั่นแหละคุณค่าของธรรมะจึงทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมีคุณค่านะมีคุณค่าให้เราเข้าใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามีคุณค่าคือคุณบ้าคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาจึงทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีคุณค่านะจึงมีพลังคำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นมีพลังและมันมีอนุภาพมากเหมือนหลวงตาบัวมีแต่คนหลั่งไหลไปทั่วสารทิศยามที่หลวงตาบัวมีชีวิตอยู่พาคนก็พากันไปแม้นว่าล่วงลับดับขันคนก็พากันไปพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นี่แหละคือคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าบุคคลที่ดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าดังหลวงตาบัวทุกถ้อยคำและคำพูดมีคุณค่าทุกถ้อยคำและคำพูดที่แสดงออกนะมั้ยประกอบไปด้วยธรรม
หลวงตาบัวจึงสามารถช่วยชาติได้แก้ปัญหาวิกฤตของชาติได้เพราะหาเงินโดยซื้อทองคำเพราะฉะนั้นหลวงตาบัวเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีมีค่าจึงบอกเขาว่าผู้ที่มีบุญมีบารมีจะพูดสิ่งใดคนก็สนับสนุนจะกระทำการใดๆคนก็ส่งเสริมมันจะเกิดคำว่าพูด10ครั้งเกิดคำว่าสำเร็จ10ครั้งคิด10ครั้งก็สำเร็จ10ครั้งในพวกเราทั้งหลายจะกระทำการใดๆกี่ร้อยครั้งพันครั้งก็สำเร็จทุกครั้งดังพระพุทธเจ้าดังพระพุทธเจ้าสำเร็จทุกอย่างคิดจะออกบวชก็สำเร็จขนาดออกบวชก็สำเร็จพูดทำก็สำเร็จเอาคำสอนไปประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้ก็ประสบความสำเร็จทำนี่ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับเพราะธรรมะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ธรรมะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ดึงดูดหัวใจคนหัวใจคนจะไม่สนใจใส่ใจคนที่มีธรรมะพระที่มีธรรมะนั่งหน้าที่ไหนอยู่หน้าสถานที่ใดคนนั้นจะสะเทือนหวั่นไหวหมดในพวกเราทั้งหลายคนจะสะเทือนคนก็จะหวั่นไหวธรรมที่อยู่ในร่างกายของพระแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นคนที่มีธรรมก็จะสะเทือนรู้เลยว่าพระรูปนี้มีอะไรดีคำว่าดีก็คือธรรมนั่นแหละถ้าเรามีธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาในศีลสมาธิปัญญาก็คือตัวสติตัวสติก็คือศีลสมาธิปัญญามันก็กลับกันไปกลับกันมาศีลสมาธิปัญญาก็คือสติสติก็คือศีลสมาธิปัญญาในพวกเราทั้งหลายได้พิจารณาสศีลสมาธิปัญญานี่เป็นอาหารของสติเรียกว่าเป็นอาหารของสติสติเรียกว่าสัจจะวิริยะขันติสัจจะวิริยะขันติเป็นอาหารของสติสติจะมีกำลังได้ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสติจะมีกำลังได้ตลอดเวลาก็คือสัจจะวิริยะขันตินี่แหละสัจจะวิริยะขันติมันเราจะตื่นตีสามเราก็ตื่นตีสามเนี่ยได้แล้วสัจจะมันก็ได้แล้วสติมันก็บอกให้เราตื่นเราก็ตื่นตีสามไอ้คนที่ไม่มีสติคนที่ขาดสติก็ไม่สามารถตื่นตีสามได้ไปตื่นตีสี่ตีสี่ครึ่งทำวัดเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วถึงจะตื่นอย่างเงี้ยในพวกเราต้องพิจารณาดูคำพม่าของพระพุทธเจ้าคือมันเป็นเรื่องของชีวิตเราหมดแก้ไขอารมณ์แก้ไขความคิดของเราให้หมดสิ้นไปดังให้ได้กล่าวว่าอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเป็นดังเชื้อไวรัสโควิด-19ดังเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นั่นแหละมันแพร่กระจายมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากสารพัดความอยากในพวกเราทั้งหลายความอยากสารพัดความอยากมันปรากฏเกิดขึ้นเรามีสติแล้วก็ดับมันความอยากมันเป็นไฟมันเป็นของร้อนความโลภความโกรธความหลงมันเป็นของร้อนเราก็ต้องใช้ธรรมะธรรมะก็คือสตินะธรรมะก็คือสติสติเป็นเครื่องดับกิเลสสติเปรียบเสมือนน้ำเราก็น้ำมาลดไฟไฟก็คือกิเลส ความโลภความโกรธความหลงความอยากสารพัดความอยากมันเป็นเปรียบเสมือนของร้อนคือไฟเมื่อไฟมันปรากฏแล้วเราต้องมีสติที่จะเอาน้ำไปดับไฟน้ำก็คือสติเอาไป
เอาไปลดไฟดับไฟมันร้อนไฟถึงจะดับไฟมันถึงจะวอดไฟมันถึงจะสนิทไฟกิเลสเป็นสิ่งน่ากลัวในพวกเราทั้งหลายไฟแห่งความอยากเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราจะต้องรู้จริงเห็นจริงด้วยตัวเราเองส่วนมากเราก็รู้ด้วยตัวหนังสือเช่นตาเราอ่านหนังสือธรรมะนั่นแหละนั่นเรียกว่ารู้ได้ตัวรู้ได้ตัวหนังสือนะมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นตัวหนังสือเราก็เขียนเขาว่าทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่จิตมันก็เป็นตัวหนังสือแต่มันทุกข์จริงๆมันอยู่ในร่างกายของเราแต่เราก็ไปติดธรรมะที่เป็นตัวหนังสือเมื่อเราติดธรรมะเป็นตัวหนังสือแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ธรรมะมันเกิดขึ้นที่กายกับจิตสติให้เรามีสติสัมปชัญญะเบื้องต้นเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเราต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าเรารู้สึกตัวนี่นึกดูในโลกใบนี้จะมีคำว่าน่าอยู่ขนาดไหนทุกวันนี้ชาวโลกไม่รู้สึกตัวพอไม่รู้สึกตัวจึงสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะตื่นตรงต่อเวลาเรารู้สึกตัวเราจะกินข้าวตรงต่อเวลาเรารู้สึกตัวเราจะพักผ่อนนอนหลับตรงต่อเวลาเรารู้สึกตัวเราจะต้องนอนหลับตรงต่อเวลานี่แหละพวกเราทั้งหลายเราต้องกำหนดไอ้ตัวกำหนดนั่นคือตัวสัจจะจะกินข้าวกี่โมงจะตื่นกี่โมงจะนอนกี่โมงจะทำงานกี่โมงเลิกงานกี่โมงเราทำตามที่เรากำหนดเนี่ยระเบียบสัจจะก็คือกำหนดขึ้นมาเวลานี้ต้องทำสิ่งนี้เวลานี้ทำสิ่งนี้นี่แหละคือเราไม่ตามใจตัวเองเราจะต้องบังคับใจตนเองนะตามใจตนเองกับบังคับใจตนเองในพวกเราทั้งหลายเราจะไม่ตามใจมันจิตถ้าเราตามใจจิตก็เหมือนวัวควายสัตว์ที่อยู่ในป่ามันไม่มีหลักมันไม่มีแหล่งมันก็ไม่ข้ามไหนมันก็นอนตรงนั้นจิตเดิมเราเป็นสภาพนั่นแหละเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยเพราะมันไม่มีหลักไม่มีแหล่งแต่พอเรามีจิตของเรายึดสติเป็นหลักให้กับจิตนะจิตก็กลายเป็นคอกเชื่อว่าคอกควายอย่างไรจิตได้เปรียบเสมือนคอกควายสติเปรียบเสมือนคอกควายนะพวกเราสติเปรียบเสมือนคอกควายจิตเราเปรียบเสมือนควายที่อยู่ในคอกนะพวกเราเป็นอย่างนี้เราดูว่าสติเปรียบเสมือนคอกควายจิตเราเปรียบเสมือนควายนะพวกเราเท่าไหร่เมื่อสติควบคุมจิตเราเปรียบเสมือนควายสติเปรียบเสมือนคอกควายเห็นไหมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละควายที่ถูกขังไว้ในคอกย่อมปลอดภัยเรียกว่าย่อมปลอดภัยแต่ถ้าควายอยู่ในป่าชีวิตควายไม่ปลอดภัยฉันใดจิตอาศัยสติจิตนั้นจะปลอดภัยจิตอาศัยสติจิตนั้นจะมั่นคงจิตนั้นอาศัยสติจิตนั้นจะเบิกบานผ่องใสจิตอาศัยสติจิตนั้นจะตื่นรู้ทุกลมหายใจจิตนั้นตื่นรู้อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้จิตนั้นตื่นรู้เราจะละสิ่งที่เรารู้จิตนั้นตื่นรู้จิตนั้นไม่ตามรู้ในพวกเราทั้งหลายเมื่อจิตมันอาศัยสติแล้วจิตนั้นจะตื่นรู้แล้วสติไม่ต้องทำงานหนักนะสติไม่ต้องทำงานหนักเหมือนแม่สติเหมือนแม่จิตเหมือนลูกเมื่อลูกอายุ15 20แม่ไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องรับภาระไม่รับภาระหนักแต่ถ้าจิตละอ่อนแอหวั่นไหวเนี่ยเหมือนเด็ก10เหมือนเด็ก3ขวบ5ขวบเนี่ยแม่ต้องรับภาระหนัก
มันยังไม่สามารถรู้ว่านี่คือไฟเป็นของร้อนมันยังไม่รู้นะมันไม่รู้ว่านี่คือเป็นของร้อนมันยังไม่รู้ว่านี่เป็นของเย็นนี่แหละพ่อแม่จึงรับภาระหนักนะเมื่อเราฝึกจิตแล้วอบรมจิตแล้วสติไม่ต้องไปทำงานหนักดั่งลูกอายุ20ปีแม่ก็ไม่ต้องบอกมากเช่นบอกให้ตื่นแค่นั้นแหละทุกอย่างลูกต้องจะทำเองหมดตื่นมาแล้วทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นนี่แหละคือถ้าเราฝึกจิตเราจะไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กับบุคคลรอบข้างเหมือนลูกที่มันเติบโตและจิตเราอายุ20ปีลูกก็ไม่ค่อยสร้างภาระปัญหาให้กับแม่แม่ก็ไม่ต้องหวงต้องห่วงอะไรมากการที่จิตเราเป็นจิตผู้รู้ก็เหมือนเด็กที่มันเติบโตเติบใหญ่นั่นแหละพวกเราทั้งหลายจิตจะทำงานสติจะทำงานน้อยลงสติก็จะเป็นอิสระจิตมันก็จะเริ่มทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันหมวกงัวควายก็มีหน้าที่ที่ต้องทำแต่พวกเราต้องพิจารณาดูนะว่าสติก็สำคัญจิตที่เราฝึกในพวกเราทั้งหลายจิตที่เราฝึกฝนอบรมจิตเราเป็นเช่นงัวควายที่มีคอกสติก็เปรียบเสมือนเจ้าของงัวเจ้าของควายนะถึงเวลาก็ไปต้อนงัวต้อนควายเข้าคอกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนควายกับงัวชินแล้วว่าถึงเวลาแล้วจะกินกินอาหารแล้วมาถึงเวลามันข้ามแล้วมันจะรู้ว่าจะต้องเข้าคอกมันก็จะเดินเข้าคอกเองโดยอัตโนมัติในจิตที่ฝึกดีไม่ต้องบอกไม่ต้องอบรมไม่ต้องสั่งสอนเป็นดั่งงัวควายที่รู้จักตนเองว่าข้ามมาแล้วมันจะเดินมาเข้าคอกออกไปกินหญ้าเองแล้วก็เข้าคอกเองเจ้าของคอกหน้าที่ก็คือปิดประตูคอกเท่านั้นนั่นแหละพวกเราทั้งหลายจิตที่ฝึกฝนแล้วจะเป็นเช่นนั้นจิตที่มันยังฝึกฝนไม่สำเร็จมันก็เหมือนงัวเหมือนควายที่ยังไม่ยอมเข้าคอกงัวที่ยังไม่ยอมเข้าคอกควายที่ยังไม่ยอมเข้าคอกสติจะต้องไปต้อนงัวต้อนจิตเราจิตเราก็เปรียบเสมือนเหมือนงัวควายที่ไม่ได้ฝึกนั่นแหละฝึกมาไม่ดีงัวควายจิตมันดื้อจิตมันไม่ยอมรับจิตมันปฏิเสธก็เหมือนงัวที่มันดื้อควายที่มันดื้อไม่ยอมเข้าคอกแต่มันไม่อยู่สติจึงจะเป็นสติจะต้องมีกำลังมากที่จะกำลับจิตที่มันดื้อเหมือนงัวเหมือนควายในพวกเราทั้งหลายถ้าเราฝึกจิตแล้วเรียกว่าจิตตื่นรู้จิตผู้รู้

0: Radio Freshen Up. Fresh. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
6: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
5: ทำดี
6: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
5: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
6: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
5: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
6: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
5: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
6: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: การคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: วันนี้เชิญติดตามเรื่องราวในพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่ชื่อว่าชุรานาชาดกหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีเรื่องมีอยู่ว่าณเมืองพาราณสีมีสำนักเรียนของอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งหนึ่งมีศิษย์500คนลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคนต่างเมืองแต่ได้ภรรยาเป็นชาวเมืองพาราณสีภรรยาของเขาเป็นหญิงนิสัยไม่ดีชอบนอกใจไปมีชู้กับชายอื่นหยาบคายเขารู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจจนไม่เป็นอันศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ไปอยู่รับใช้อาจารย์ตั้งหลายวันเวลาผ่านไปประมาณ1สัปดาห์เขาจึงไปที่สำนักเรียนอาจารย์จึงถามสาเหตุที่เขาไม่ไปเรียนเขาเล่าความให้อาจารย์ฟังทั้งหมดแล้วอาจารย์ก็กล่าวว่าสตรีที่มีนิสัยเลวทรามถ้าวันไหนนอกใจสามีได้ก็จะร่าเริงแจ่มใสโอนอ่อนผ่อนตามสามีจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษแต่ถ้าวันไหนเล่นชู้ไม่ได้หล่อนจะกระด้างดุร้ายหยาบคายดูหมิ่นสามีความเป็นหญิงรู้ได้ยากไม่ว่านางจะทำตัวอย่างไรคนเป็นสามีควรตั้งตนให้เป็นกลางไว้ก่อนจากนั้นก็กล่าวสอนว่าอย่าดีใจว่านางต้องการเราอย่าเสียใจว่านางไม่ต้องการเราภาวะของหญิงรู้ได้ยากเหมือนรอยของปลาในน้ำท่านอาจารย์หยุดนิดหนึ่งแล้วกล่าวต่อว่าสตรีเป็นของทั่วไปแก่ทุกคนบัณฑิตจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจในสตรีเลยจากนั้นก็กล่าวเป็นคติธรรมว่าหญิงในโลกนี้มีอุปมาเหมือนแม่น้ำถนนหนทางโรงน้ำดื่มที่ประชุมและบ่อน้ำพวกบัณฑิตย่อมไม่ถือโกรธพวกผู้หญิงเหล่านั้นคุณผู้ฟังคะธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอกใจสามีเป็นความชั่วอย่างแรงของสตรีดังพุทธศาสนาสุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง
2: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชะโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์สวดมนต์ทำวัดเช้าคำบูชาพระรัตนตรัย
3: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า

0: คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
1: สังฆังนมามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นกราบสังฆังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า
1: อันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด

0: จะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: อันธมยังพุทธาภิทุติงกโรมาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด
1: โยโสตถาคโต
0: พระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใด
1: อรหัง
0: เป็นผู้ไกลจากกิเลส
1: สัมมาสัมพุทโธ
0: เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: วิชชาจรณะสัมปันโน
0: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติที่ดีงาม
1: สุขโต
0: เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
1: โลกาวิทู
0: เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
1: อนุตตโรปุริสธรรมสารที
0: เป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
1: สัทธาเทวมนุสานัง
0: เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พุทโธ
0: เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม
1: ภัคควา
0: เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

0: ระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม
1: โยธรรมังเทเสสี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว
1: อาทิกัลยานัง
0: ดีงามในเบื้องต้น
1: มัชเชกัลยานัง
0: ดีงามในท่ามกลาง
1: ปริโยสานกัลยานัง
0: ดีงามในที่สุด

ซีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะความหมายและประโยชน์

0: พร้อมทั้งพยัญชนะหัวข้อ
1: ตะมหังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
1: ตะมหังภควันตังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
1: อันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด
1: โยโสสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโม
0: พระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
1: สันทิฏฐิโก
0: เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
1: อากาลิโก
0: เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
1: เอหิปัสสิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
1: โอปนายิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
1: ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิ
0: เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
1: ตะมหังธรรมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น
1: ตะมหังธรรมังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบธรรมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม
1: อันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะหมู่คณะสาวกผู้ประเสริฐเถิด

0: ู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว
1: อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว
1: ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
1: สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว
1: ยะทิทัง
0: ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
1: จัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคาลา
0: คู่แห่งกลุ่มบุคคล4คู่นับเรียงกลุ่มบุคคลได้8กลุ่ม
1: เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: นั่นแหละหมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อาหุนายโย
0: เป็นหมู่คณะสาวกที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
1: ปาหุนายโย
0: เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
1: ทักขิณายโย
0: เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
1: อัญชลีกรณิโย
0: เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
1: อโนตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะ
0: เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
1: ตามหังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะหมู่คณะสาวกหมู่นั้น
1: ตามหังสังฆังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบสังฆังสารนังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขออัญเชิญพระพุทธพจน์บทหนึ่งมาฝากกันหนทางสู่ความเจริญกุศลกรรมบท10ความว่าจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างและการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปาณาติบาตและการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้และการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือละมุสาวาทะเว้นขาดจากการมุสาวาทะละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างคือเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือเป็นผู้ไม่โลภในทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะเหล่านี้แหละเรียกว่ากุศลกรรมบท10คุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ตัณหาในอนาคตคืออะไรคืออะไรตัณหาในอนาคตคือปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี่แหละที่กำลังอยากว่าขอให้กูสวยอย่างนั้นขอให้กูเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดเรื่องอนาคตเข้าใจไหมนี่เขาเรียกว่าตัณหาในอนาคตคือมีความอยากมีความปรารถนาว่าอีกสัก2อาทิตย์เนี่ยเราคงจะเอวเล็กลงแค่นี้นะถ้าเราลดอาหารอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกอยากแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้แต่อยากไว้ละอยากไว้ละอนาคตเราควรจะมีรูปอย่างนี้อนาคตเราควรจะได้เสียงอย่างนี้อนาคตเราควรจะได้กลิ่นอย่างนี้อนาคตเราควรจะได้รูปอย่างนี้เราควรจะได้รสอย่างนี้เราควรจะได้สัมผัสอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าซึ่งพระพุทธเจ้าสั่งท่านสันติมหามานว่าอย่าให้เกิดหยุดอย่าให้เกิดตัณหาในอนาคตมันไม่มีหมายถึงว่าตัณหาที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยยังไม่เกิดแต่ตัณหาในอนาคตที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยมีได้ว่าอนาคตเนี่ยถ้ากูได้เข้าเงียบ7วันนี่กูบรรลุอรหันต์แง่ๆเลยอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกตัณหาในอนาคตเพราะนั้นคนมันจึงอยู่กับตัณหาอดีตตัณหาอนาคตตัณหาปัจจุบันมันจึงไม่หลุดพ้นจากบ่วงตัณหาได้ตัณหาในอดีตก็มีได้ทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้วเห็นหน้าปั๊บบ่นเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าเธอไม่พูดอย่างนั้นนะเราก็ได้แล้ว3ล้านอย่างเงี้ยนี่คือตัณหาในอดีตย้อนไปในอดีตแหมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะถ้าพวกเราพร้อมอย่างนี้นะเราต้องได้แน่ๆเลยเงี้ยกระดีกระดากระดิดกระดัดขึ้นมามีความปรารถนาความเพลิดเพลินอย่างเงี้ยงั้นตัณหานี่น่ากลัวไหมเกิดได้ทั้งเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในอดีตก็เกิดตัณหาในอารมณ์ในอดีตพอคิดถึงอารมณ์ในอนาคตก็เกิดตัณหากับอารมณ์ในอนาคตแล้วพอกระทบปัจจุบันก็เกิดตัณหาปัจจุบันคนคนนี้จึงเป็นคนตัณหาจัด มีแต่ความเพลิดเพลินอยากได้อยู่นั่นเนี่ยเป็นไงมันเลยทุกชำนาญมากคนแบบเนี้ยมีแต่ทุกมีแต่ทุกมีแต่ทุกมีแต่แจกทุกมีแต่ทุกมีแต่แจกทุกเข้าใจไหมคือตัวเองก็ทุกข์แล้วก็แจกทุกข์ให้คนอื่นตัวเองก็ทุกข์แล้วก็แจกทุกข์ให้คนอื่นบ่นพิไรลำพันบ่นเพ้อบ่นนั่นบ่นนี่วิเคราะห์วิจารณ์ชอบนั่นไม่ชอบนี่ชอบไม่ชอบนั่นอะไรเป็นคนไม่สงบแม้ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่สงบคิดคิดคิดคิดคิดฟุ้งซ่านแล้วก็หลับฟุ้งซ่านแล้วก็หลับอย่างเงี้ยเพราะมันเหนื่อยฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเห็นความดับสนิทตามดูปัจจุบันเนี่ยจะเห็นถึงเกิดเหรอถึงเกิดเหรอฮะสติตามดูเลยก็เห็นความแตกสลายออกไปใช่ไหมพอเห็นความแตกสลายก็เห็นความดับสนิทพอเห็นความดับสนิทก็เห็นความแตกสลายต่อไปถ้าดูความเกิดก็เห็นว่ามันมีปัจจัยมันถึงเกิดพอมีปัจจัยมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดในขณะเนี่ยแล้วมันก็ดับไปมันเป็นขณะไปสองพระสูตรเนี่ยถ้าอ่านบ่อยๆเราก็จะมีความยินดีมีความพอใจปรารถนาเรียกว่าฉันทะมีความพอใจปรารถนาเรียกว่าฉันทะมีความวิริยะภาคเพียรมีจิตตะจดจ่อมุ่งมั่นและมีวิมังสาคือมีปัญญาใคร่ครวญที่จะละราคะเข้าใจไหมพอเห็นว่าละราคะตัวเดียวเองอารมณ์ก็ขาดศูนย์ละราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ก็ถือว่าละรูปละเวทนาละสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจไหมการละไม่ใช่การหนีการละไม่ได้เป็นการฆ่าแต่การละสมมติจะละเวจะละภิกษุณีวรทินนาเนี่ยจะละภิกษุณีวรทินนาก็ไม่ได้แปลว่าเดินหนีจากเขาไปแต่คือละความติดใจความราคะความย้อมติดใจในเขาเสียได้นี่คือละเขาละเมื่อจะละเวทนาก็ไม่ได้ไปแปลว่าไม่ให้เวทนาเกิดแต่ละราคะในเวทนาคือไม่มีความติดใจในเวทนาเพราะเห็นว่าปัทโธเอ้ยอีนางเวทนาเองเนี่ยนะอุปมาอุปไมยแล้วเหมือนลมเป๊ะเลยมาแล้วก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางทีก็ตั้งอยู่นานเชียวเหมือนลมเลยลมไปเกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยลมพายุหมุนพายุไต้ฝุ่นหมุนคนตายไปพันกว่าคนสองสามวันนี้เกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น 7.5 ริกเตอร์นะภัยพิบัติมาเรื่อยๆแล้วนะเพราะอะไรมันเป็นฤดูที่มันอุณหภูมิมันแปรปรวนนะแล้วเนี่ยอีกก้อนขันห้าพวกเนี้ยก็มีสิทธิ์นะมีกรรมมีเวรอะไรที่อาจจะต้องแตกสลายซะในยุคนี้แหละก็จงเห็นธรรมซะคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์มากๆเลยไม่น่าราคะเลยไม่น่าราคะเลยเมื่อสิ้นราคะก็ถือว่าละมันได้ละละเมื่อละมันได้อารมณ์ก็ขาดศูนย์วิญญาณไม่มีที่ตั้งเลยวิญญาณรู้อะไรรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ทิ้งไปเข้าใจไหมละราคะมันน่าอยู่ซะที่ไหนโลกเนี้ยหนาวจะตายเห็นไหมฤดูเนี้ยหนาวจะตายน่าอยู่ไหมไม่เห็นน่าอยู่เลยน่าเบื่อที่สุดเลยโลกนี้เอาเล็กลงมาโลกคือกายวาหนาคืบกว้างศอกเนี่ยเอาเหลือโลกแค่เนี้ยร่างกายนี่หนึ่งร่างกายคือโลกหนึ่งน่าราคะหรือน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากๆเลยเดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวก็เจี้ยวเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ดื่มเดี๋ยวก็อาบน้ำให้มันแล้วเดี๋ยวก็หนาวเอาผ้ามาห่มแล้วก็ร้อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยมีลูกศิษย์หวังดีไปซ้อนผ้าห่มให้อาจารย์เตรียมที่นอนไว้ต้องขออนุโมทนาเตรียมที่นอนให้อาจารย์อย่างดีอาจารย์ก็ใส่เสื้อกันหนาวที่เข้ามาถวายก็เป็นเสื้อกันหนาวที่กันความร้อนอย่างดีกันหนาวได้อย่างดีและยังไม่พอเอาผ้านี่พันหัวอีกแล้วก็ซุกเข้าไปในผ้าห่มแล้วก็หลับมันก็ร้อนเกินไปเข้าใจไหมเขาเรียกว่ามันเกินลิมิตก็ร้อนแตกร้อนแตนตื่นขึ้นมาตอนที่สองกว่าก็เลยเอาผ้าห่มออก คือปกติอาจารย์ก็จะห่มผ้าแบบมีการปฏิสังขายโยคำนวณก่อนว่าอุณหภูมิแล้วมีนาฬิกามีบุญมีบุญมีนาฬิกาที่บอกอุณหภูมิด้วยว่าอุณหภูมิขนาดเนี้ยต้องห่มผ้าห่มขนาดไหนโอ้โหมันเลี้ยงยากมันดูแลยากแล้วถ้าไม่มีนาฬิกาดูอุณหภูมิเจ้าหล่อนจะทำยังไงอันนี้เรียนรู้จากชีวิตที่มันอยู่ในชีวิตนักบวชมานานเนี่ยสังเกตดูห่มผ้าห่มบางเกินไปก็สะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วหนาวสั่นห่มผ้าห่มหนาเกินไปก็สะดุ้งตื่นด้วยความร้อนจัดตีนถีผ้าห่มออกอู้ยตัวละตัวละตัวละตัวละเอาใจยากจริงๆในนางก้อนไฟเฮ้ยก้อนไฟเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันน่าเบื่อที่สุดน่าเบื่อที่สุดที่ต้องมาดูแลมันเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกไปขอเขากินนี่ละตัวเองก็ไม่มีอะไรเงินก็ไม่มีสักบาทห้องครัวก็ไม่มีเตาก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยจะทำกับข้าวกินเองก็ไม่ได้ของกักตุนในห้องก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ให้กักตุนตื่นเช้าก็ต้องไปขอเขากินอีกละก็ต้องถือบาตรเดินไปขอถ้ามีภารกิจต้องท่องหนังสือต้องอะไรก็ต้องไปขอลูกศิษย์อีกลูกศิษย์ไปบิณฑบาตเสร็จลูกศิษย์ก็มาใส่บาตรให้ก็ได้อาศัยกินจากที่เขาแบ่งปันให้ชีวิตนี่มันไร้สาระที่สุดเนี่ยขันห้านี่นะละราคะละราคะตัวเดียวนะตัวยอมติดอกติดใจเนี่ยนะละซะก็ที่จริงถ้าถามว่าต้องละไหมอะไรเงี้ยถ้ามีความรู้จนเห็นนะจนเห็นเขาเลยจนประจักษ์แจ้งด้วยใจแล้วก็จะเห็นได้ว่าเออเนาะมันไม่ใช่มีเราจะต้องไปละอะไรเพราะมันเกิดแล้วมันดับเป็นปกติมันเป็นธรรมะของมันเลยธรรมะของขันธ์ห้าคืออะไรคะ 1. อนิจจธรรม 2. ทุกขธรรม 3. อนัตตธรรม 4. มาลธรรม 5. ขยะธรรม 6. วยะธรรม 7. วิราคะธรรม 8. นิโรธธรรมนะมี8ข้างอีกอันหนึ่งมันมีความเป็นมารมันอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็ขยะวยะวิราคะอ๋อเสร็จแล้วสมุทยะแล้วก็นิโรธนี่มันเป็นธรรมของมันเข้าใจไหมมันเป็นธรรมของขันธ์5ขันธ์5เขาเป็นสมุทยะเขาเป็นสมุทยะคือเขาเกิดร่วมกันเป็นปกติสังแปลว่าพร้อมอุทยะแปลว่าเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นร่วมกันเป็นปกติมันมีปัจจัยเขาก็เกิดเพราะนั้นถ้าเห็นปัจจัยแห่งการเกิดก็จะเห็นความเกิดขึ้นในแต่ละขณะตราบใดที่ยังมีผัสสะอะไรจะเกิดเวทนาสัญญาสังขารสามตัวนี้ต้องเกิดเพราะมีผัสสะแต่ถ้าผัสสะเขาดับเวทนาสัญญาสังขารเขาก็ดับเป็นปกติของเขาอย่างเงี้ยจะทำไม่ทำจะละไม่ละเพราะผัสสะดับเขาก็ดับเป็นปกติเข้าใจไหมเพราะนั้นผู้ที่บรรลุอรหัตผลเนี่ยณวันที่บรรลุอรหัตผลปุ๊บเนี่ยนะณที่มรรคจิตผลจิตเกิดแล้วเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยณขณะนั้นน่ะละราคะได้สิ้นแล้วเลยเมื่อละราคะได้สิ้นแล้วเลยละอะไรได้ด้วยละรูปละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เลยไม่มีภารกิจที่จะต้องมานั่งละรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกแล้วท่านก็ไม่เอานอกจากไม่ละแล้วนะฮะพระอรหันต์สบายไม่ต้องละแล้วก็ไม่เอาด้วยเพราะท่านละได้ณวันที่ท่านบรรลุแล้วเนี่ยพอท่านบรรลุวันนั้นท่านก็ละได้วันนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็ไม่เอาอะไรอีกเพราะท่านเห็นว่ามันไม่มีการได้อะไรอ่ะเข้าใจไหมมันมีแต่การกระทบระดับไปกระทบระดับไปมันไม่เคยได้อะไรเลยเข้าใจไหมแต่คนโง่เขลาเนี่ยบุคคลผู้มีอวิชชาหนาแน่นเนี่ยก็อยากได้ไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเบื้องต้นคือพอมีฉันทะปั๊บก็ต้องพอใจปรารถนาอยากได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณสมบัติเรื่องฉันทะจึงต้องไปประกอบกับวิริยะคือถ้าจะฉันทะต้องฉันทะในอะไรฉันทะในการป้องกันบาปในการละบาปในการสร้างกุศลในการเพิ่มกุศลให้เต็มเปี่ยม ฉันทะอันนี้วิริยะอันนี้จิตตะอันนี้วิมังสาอันนี้คือต้องมีความเพียรที่ถูกต้องทีนี้พอมีความเพียรถูกต้องจนชำนิชำนาญจนอกุศลไม่เกิดเลยพออกุศลไม่เกิดเลยก็เลยไม่ต้องมานั่งละอกุศลในอดีตกิเลสในอดีตมันมีอยู่ไหมเอากิเลสเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมกิเลสเป็นนามธรรมและกิเลสในอดีตมีไหมเพราะฉะนั้นคนที่เห็นความดับความมีจึงไม่มีเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเห็นความดับทุกขณะเห็นความดับทุกขณะเห็นความดับอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอ้โหธรรมะพุทธเจ้านี่ใช่เลยเป็นความจริงที่ว่าเมื่อเห็นความดับของกิเลสความมีกิเลสก็ไม่มีสบายใจไหมสบายใจไหมแต่ที่ไม่สบายใจทุกวันนี้เพราะว่าคิดว่าตัวเองมีกิเลสเพราะเห็นความเกิดอยู่เนืองเนืองเข้าใจไหมเจออาหารปั๊บโลภะเกิดก็เลยต้องอุทานว่าความไม่มีกิเลสก็ยังไม่มีเฮ้ยพอใจหรือยังเพราะอะไรมันลงล่องเดิมมันเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมทำตามความสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ปฏิสังขายโยก่อนปฏิสังขายโยขณะในขณะบริโภคก็ต้องปฏิสังขายโยไปด้วยสอนมันอย่างนั้นอะซ้ำซากถ้ามันเป็นคนโง่ก็ต้องสอนซ้ำซากสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วเพราะว่านี่คือที่พักพิงของพระอรหันต์พระอรหันต์จะพิงพักอะไรพระอรหันต์ก็พักพิงการพิจารณาปัจจัยสี่แล้วจึงบริโภคชีวิตของท่านพักอยู่ตรงนี้มีที่พักแต่สำหรับปุถุชนพักไม่ได้เลยพอจะกินปั๊บปฏิสังขายโยนิโสว่าจบแต่เวลากินลืมหมดมันไม่มีที่พักมันไม่มีที่พิงมันพิงไม่ได้มันพลวดออกมาเลยมันพิงไม่ได้แต่พระอรหันต์นี่เหมือนมีที่พิงที่แข็งแรงสี่ด้านเจออาหารพิงได้พักพิงคืออาศัยอาหารดำรงอยู่ได้เห็นอาหารเป็นอนัตตาเห็นร่างกายเป็นอนัตตาแต่ก็พักพิงอยู่ได้ด้วยความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
3: ขอโอกาสถามท่านพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยขยายให้รู้สึกชัดเจนอีกนิดนึงเรื่องที่ว่าวิมังสาปริวิมังสาคือพิจารณาโดยรอบขอความเข้าใจในเรื่องของปริวิมังสาอีกสักนิดนะคะ
2: ก็ไปอ่านปริวิมังสนสูตรอันนั้นเป็นการอธิบายอย่างละเอียดพิจารณาปฏิจจสมุปจนกระทั่งชัดเจนว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ปรุงบุญไม่ปรุงบาปไม่ปรุงอเนชาเมื่อไม่ปรุงวิชาเกิดอวิชาดับเมื่ออวิชาดับไม่มีโดยสิ้นเชิงเนี่ยนี่ก็คือพระอรหันต์แล้วเนี่ยเมื่ออวิชาไม่มีโดยสิ้นเชิงสังขารเลยไม่มีโดยสิ้นเชิงเมื่อสังขารไม่มีโดยสิ้นเชิงวิญญาณก็ไม่มีโดยสิ้นเชิงเข้าใจไหมพระอรหันต์ก็เห็นวิญญาณเนี่ยไม่มีโดยสิ้นเชิงตัณหาไม่มีโดยสิ้นเชิงแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยก็หมั่นดูว่าวิญญาณมันดับยังไงวิญญาณมันดับเพราะนามรูปมันดับแล้วนามรูปมันดับยังไงนามรูปมันดับก็เพราะวิญญาณมันดับอีกเนี่ยมันก็เลยเห็นปฏิจจสมุปบาทตรงนี้คือเห็นความเกิดร่วมกันและอาศัยกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันมันดับไปเพราะว่ามันอาศัยกันอยู่เมื่อมันอาศัยสิ่งนี้พอสิ่งนี้ดับมันก็เลยต้องดับไปด้วยทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะในปฏิจจสมุปบาทนี่เขาบอกสังขารดับวิญญาณถึงจะดับเอ๊ะในปฏิจจสมุปบาทนี่บอกสังขารดับ

0: วิญญาณจึงจะดับนะคะอาจารย์แล้วถ้าวิญญาณถ้าสังขารไม่มีแล้วอย่างเช่นบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยสังขารไม่มีแล้วแล้ววิญญาณมันจะมีได้ไงอาจารย์สมมติถ้าถามอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุอรหัตผลแต่ท่านยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าแทนที่จะพูดว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็เปลี่ยนเลยคือสำหรับพระพุทธสำหรับพระอรหันต์แล้วเนี่ยนามรูปะซึ่งก็เป็นสังขารนั่นแหละเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณก็เลยมาวนตรงนี้สำหรับพระอรหันต์ที่บรรลุพระอรหันต์บรรลุแล้วแต่ยังไม่ตายยังไม่สิ้นชีวิตก็เลยมีเสียงกระทบหูมีวิบากเข้าใจไหมมีวิบากที่ต้องมาเจอคนคนนี้มีวิบากอะไรเนี่ยวิญญาณก็ยังต้องเกิดแต่ยังไงพระอรหันต์ก็เห็นว่าวิญญาณถึงเกิดก็ดับเพราะนั้นคนที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลก็มาตามรอยพระอรหันต์ด้วยการที่เฝ้าดูว่าพอนามรูปดับวิญญาณก็ดับอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้นะมีประสาทตาดีมีแสงสีให้เห็นตอนนี้เกิดจักขุวิญญาณจงมองจากทางขวากราดมาเรื่อยๆกราดมาเรื่อยๆจะเห็นว่าวิญญาณที่เห็นภาพนี้ดับไปพอเลื่อนภาพวิญญาณก็เปลี่ยนเลื่อนภาพวิญญาณก็เปลี่ยนเลื่อนภาพวิญญาณก็เปลี่ยนใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นว่าข้างนอกเปลี่ยนคือรูปเปลี่ยนวิญญาณเลยเปลี่ยนใช่หรือเปล่าตอนนี้หลับตาเลยพอหลับตาก็เห็นอีกว่าพอปิดประสาทตาถึงจะมีรูปมากมายวิญญาณก็เกิดทางตาไม่ได้เข้าใจหรือยังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าวิญญาณทางตานี้เขาเกิดเพราะอาศัยสองสิ่งคืออาศัยประสาทตากับแสงสีตัวใดตัวหนึ่งดับเขาก็เกิดไม่ได้พอรูปเปลี่ยนไอ้วิญญาณที่เกิดจากรูปนั้นก็ดับไปมาเกิดที่รูปใหม่พอรูปเปลี่ยนอีกอ้าวก็เกิดใหม่อีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็เห็นว่าใช่เลยรูปเนี่ยมีอิทธิพลต่อวิญญาณต่อไปก็เห็นอีกว่าวิญญาณก็มีอิทธิพลต่อรูปอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยแสงสีก็มีตาประสาทตาก็ดีก็ตั้งใจอ่านแต่พอดีมันก็ปวดท้องอ่ะโอ้ยมันไม่อ่านแล้วตอนเนี้ยวิญญาณไปอยู่ที่ท้องปวดท้องแล้วมันก็อยู่ที่ใจคิดไปหาหมอดีกว่าเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เรื่องละไม่อ่านไม่เอิญละอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เห็นว่านามรูปก็อาศัยวิญญาณก็อาศัยนามรูปแล้วพอมีวิญญาณนะนามรูปก็หยั่งลงแล้วพอนามรูปอย่างลงวิญญาณก็ต้องต่อเนื่องไปเหมือนกับวิญญาณที่ปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยถ้ากรรมมัชรูปมันขาดคือแม่กินอาหารเข้าไปแต่ว่าอาหารไม่ไหลเข้าไปเพิ่มเติมไอ้เด็กตัวเล็กๆในท้องแม่เนี่ยคือวิญญาณมันไปแล้วบ๊ายบายวิญญาณหายแซบก้อนนั้นก็เน่าไปเลยคือก็ไหลเละออกมาซะคือไม่สามารถจะโตขึ้นเป็นเด็กออกมาได้แต่เพราะวิญญาณมันยังเกิดดับรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่อยๆโตวิญญาณก็เลยเกิดดับแล้วก็งอกงามไหมก็มางอกต่อที่ตางอกที่หูพอคลอดออกมาทีนี้ก็เอาเลยสิทีนี้ก็มีอารมณ์เลยสิก็ไปตั้งอยู่ที่อารมณ์อีกอย่างเงี้ยวิญญาณก็ไปงอกไปงามแล้วพระพุทธเจ้าใช้คำวิลูหะคือแปลว่างอกเหมือนต้นข้าวงอกเนี่ยใช้คำว่างอกวันนี้เข้าใจเรื่องนามมาทำหรือยังนามแปลว่าอะไรนะชื่อแล้วก็นามแปลว่ามันรู้นะมันไปรู้นะมันไปรู้บางทีก็เรียกว่ามันน้อมไปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแต่เป็นนามเนี่ยนะทำไมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจึงเป็นนามไม่เป็นรูปเนี่ยนะคำตอบก็คือเพราะมันเกิดปั๊บแล้วมันดับมันเลยเหลือแต่ชื่อให้พูดถึงไงทุกวันนี้เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้พูดถึงสภาพจริงมันนะอย่างเช่นเราพูดถึงความโกรธอย่างเงี้ยไม่ได้มีเข้าใจไหมพูดชื่อมันนั่นเองสมมติกำลังโกรธขึ้นมาบึ้งเนี่ยมันก็กำลังทำหน้าที่เป็นนามที่ไปรู้ว่าโกรธเนี่ยตอนนั้นมันก็เป็นตัวรู้ที่เป็นนามเลยเสร็จแล้วแต่ที่สำคัญคือมันเกิดปั๊บมันดับหายมันก็ดับหายเลยมันก็เลยเหลือแต่ชื่อให้พูดถึงมันคือมันไม่มีตัวมันให้พูดถึงอ่ะแต่อย่างเงี้ยมันยังเหลืออยู่ไงอย่างนาฬิกานี่ยังเหลือก็ใช่ไหมเนี่ยเหลือไว้ให้เนี่ยมีเนี่ยอธิปัจจัยมีเนี่ยมีจริงๆแต่ลองไปหยิบโทสะมาสิโทสะที่เกิดแล้วดับไปแล้วเนี่ยจะไปหยิบมาไม่มีมันไม่มีมันก็เลยเหลือแต่ชื่อให้พูดถึงมันเหมือนกับที่ว่าชาวบ้านว่า ไอ้แดงไปไหนละอ๋อไอ้แดงมันตายไปแล้วตอนนี้เขาเหลือแต่ชื่อมันก็พูดถึงมันเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยนามะเนี่ยจึงมีความหมายเนี่ยมีความหมายกว้างนี่คนที่รู้แยกได้ว่าอะไรเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่คือคนที่ปฏิบัติวิปัสสนาผ่านนามะรูปะปริเฉทญาณนะผ่านญาณนี้ซึ่งถ้ามีความรู้มาก่อนแล้วไปตามดูก็เห็นง่ายท่านเจ้าคุณโชดกท่านเล่าว่าท่านเนี่ยจ้องมากเลยแล้วไปเดินจงกรมเนี่ยก็มีคนบอกไปปฏิบัติเนี่ยให้เห็นนามรูปให้เห็นแยกนามแยกรูปได้แล้วท่านก็ถามว่ามันจะไปเห็นที่ไหนเขาบอกก็มีคนไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกำลังเดินอยู่เนี่ยนะมันก็จะมีมันจะฟิวออกที่เท้าเนี่ยนะวิวออกมาให้เห็นเลยเป็นนามท่านก็ไปจ้องเดินทีนี้มันก็มีลมเย็นๆพัดมาเนาะแล้วท่านก็อุ้ยสงสัยอันนี้ละมั้งนามอ่ะอุ้ยกูเห็นละมั้งนามกูคงเห็นแต่มันก็ยังเป็นคงเห็นอยู่ก็แบบพูดนี้ท่านก็บอกว่าหูปฏิบัติโอ้จริงจังมากเนาะแล้วท่านก็ไปอ่านพระไตรปิฎกท่านบอกปุถุเอ้ยใช่ไหมปุถุเอ้ยก็ง่ายท่านก็เลยบอกเนี่ยพอไปศึกษาคำสอนพุทธเจ้าและการปฏิบัติมันง่ายขึ้นเยอะอย่างเงี้ยนะคนเดินทางที่มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยไวไหมริ้วริ้วริ้วริ้วริ้วถึงเลยใช่ไหมแต่คนที่ปฏิบัติโดยไม่มีแผนที่เนี่ยเอ๊มังมังเอ๊เอ๊มังมังอยู่งั้นนะเอกับมังอยู่นั่นแหละคนที่มีแผนที่ชัดเจนก็จบชัดเจนว่าอะไรวิญญาณดับเวทนาสัญญาสังขารรูปดับหมดเวทนาสัญญาสังขารรูปดับนะวิญญาณก็ดับอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวิญญาณดับอีตันหามันจึงอยู่ได้เลยเมื่ออีตันหามันก็แค่เป็นสังขารขันเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นอะไรนิสิตตามันต้องเป็นนิสิตคือเป็นลูกศิษย์ที่ต้องมาอาศัยจิตเกิดอย่างเงี้ยอ้าวแล้วพอจิตดับล่ะนางนิสิตาก็เลยต้องดับไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่เห็นจะต้องมีตันหาอะไรที่ต้องมาใช่ไหมแต่พูดอย่างนี้พูดได้เพราะอยู่ในวัดถูกฝึกมานานแต่สมัยบวชใหม่ๆตันหาเยอะไหมคะโอ้โหแล้วรุนแรงไหมคะแล้วยอกอะไรเงี้ยน่ากลัวมากอาจารย์บอกภิกษุณีรูปหนึ่งนะตอนนั้นเขาเป็นแม่ชีอยู่เธออย่ากวาดมากเธออย่ากวาดมากเธอจะนิ้วล็อกนะลูกบอกเขานะเขาก็เจ้ามันก็กวาดต่อไม่กลัวอาจารย์เลยอ่ะกลางวันก็กวาดบ่ายก็กวาดเย็นก็กวาดนิ้วล็อกอาจารย์เจ้าลาไปโรงพยาบาลเจ้าไปทำไมลูกนิ้วล็อกโอ้เนี่ยตัณหาแม้แต่บวชแล้วมันก็ยังตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ไว้หน้าใครก็ใช่ไหมไม่ไว้หน้าเป็นคนดีมันก็เกิดได้แล้วทำอะไรเนี่ยทำดีเลยนะกว่าได้ไหมได้ทำดีเนาะแต่มันทำแบบไม่มีปัญญาอุ้ยวันหนึ่งก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเจอเรื่องเนี่ยมีภิกษุรูปหนึ่งกวาดวัดทั้งวันก็มีเพื่อนพรหมจรรย์ไปเตือนเขาก็โกรธอีกแล้วเขาก็ว่าท่านขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยภิกษุรูปนั้นก็บอกกวาดเป็นเวลาสิท่านเนี่ยต้องปฏิบัติต้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยในพระไตรปิฎกมันก็มีแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพราะนั้นคนที่มันกวาดเป็นบ้าเป็นหลังในชาตินี้มันไม่ใช่มันจะไม่กวาดในชาติก่อนมานะแต่มันไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเล่มนี้เท่านั้นเองแต่อาจารย์ได้อ่านอาจารย์ก็โชคดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ได้อ่านอาจารย์ก็เลยโอ้ยอย่าไปกวาดทั้งวันนะคืนกวาดทั้งวันนี่โดนด่าเหมือนในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ไอคนที่ไม่ได้อ่านมันก็ถือว่ากูทำดีกูทำดีนะมันทำดีจนนิ้วล็อกเนี่ยนี่มันน่ากลัวนะอิตันหาเนี่ยอิตันหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่มีตันหามากเนี่ยบวชแล้วจึงไม่สามารถที่จะชักชวนคนอื่นให้มาบวชได้เพราะอะไรเขากลัวเขากลัวชีวิตนักบวชแบบตันหาเยอะเพราะถ้ามีตัณหาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นชาววัดทุกทั้งนั้นเข้าใจไหมร่างกายจะพิกลพิการผอมก็ผอมเกินอ้วนก็อ้วนเกินอย่างเงี้ยเพราะอะไรมีตัณหาเยอะเนาะสาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3 และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: พลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
5: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
6: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบ